สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์ในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านโปร่งเกตจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์ในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18ท่านและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน152คนณโรงเรียนบ้านโปร่งเกตอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับเกียรติจากนางกมลรสแสนสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกล่าวเปิดงานซึ่งมีนางสาวน้ำผึ้งธานิสุดครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโรงเรียนบ้านโปร่งเกตเป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสโคหัวหน้าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศีล5และบุญบาปในส่วนของคณะครูได้เข้าอบรมการสอนหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์โดยมีคุณนิตยาผาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศิลธรรมโลกพร้อมทีมงานเป็นวิทยากรนำคณะครูเวิร์กช็อปเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนในการฝึกนักเรียนทั้ง7บทฝึกซึ่งทำให้คณะครูมีความเข้าใจในตัวบทฝึกมากขึ้นส่วนภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรม Activity Active Learning 7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์โดยคณะครูได้ทำหน้าที่เป็นผู้อบรมนักเรียนด้วยตนเองทั้ง7บทฝึกได้แก่การเดินการถอดและวางรองเท้าการแสดงความเคารพการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้และการจัดระเบียบสิ่งของการนั่งสมาธิรวมไปถึงการสวดมนต์ซึ่งได้เน้นหลักสำคัญคือการมีสติในทุกบทฝึกจากนั้นเป็นการสรุปการเข้าฐานกิจกรรมและในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนสำหรับการอบรม7บทฝึกนักปราชญ์ช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดน่าอยู่และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกันทั้งครูและนักเรียนนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์พิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีและกองทุนบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญบารมีอย่างเนืองแน่นค่ะภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรม

มาจากกัปปวัตตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวครอบครัวลีพัฒนาพันธ์กัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์กัลยาณมิตรซิมเซียแซ่ตั้งและกัลยาณมิตรหัวเกียวแซ่โลจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนาพันธ์ส่วนพิธีถวายกองทุนบูรณะปฏิสังขรณ์โดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวพร้อมกันนี้ท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาทินภัทรปเรียนธรรม9ประโยคเรื่องการสั่งสมปัญญาบารมีเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบริสุทธิ์ตามหลักพุทธวิธีและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่ออนุโมทนาในบุญกุศลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญสำหรับภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมใจการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนารวมใจเป็นเวลา1ชั่วโมงเพื่อให้เหล่านักสร้างบารมีลูกพระธรรมทุกท่านได้เก็บชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งร่วมกันน้อมบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiteworld.com ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0649072323และ0948677437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ในzoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีอนุภาพไม่มีประมาณเป็นบุคคลอจินไตยเกินกว่าการนึกคิดคาดเดาของมนุษย์และเทวาแต่กว่าที่พระองค์จะมีพุทธานุภาพที่ไม่มีใครเปรียบได้นี้นะก็ต้องสร้างบารมีกันมาอย่างน้อยก็20ประสงค์ไขกับอีกแสนมหากัปได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างบารมีไม่เคยย่อท้อแม้แต่พบชาติเดียวพระมหากรุณาของพระองค์ในการที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนั้นก็กว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าจักรวาลเราทั้งหลายจึงควรยึดเอาพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีเพื่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็มันตรึกระลึกนึกถึงพระพุทธคุณอันไม่มีประมาณแล้วตั้งใจสร้างบารมีตามอย่างพระองค์ท่านโดยการหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ได้เข้าถึงพุทธรัตนะภายในคือเข้าถึงพระธรรมกายในตัวกันให้ได้ทุกคนนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันดสูตรว่าบุญญนิธินั้นอำนวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ต่างปรารถนาซึ่งอิทธิผลใดอิทธิผลนั้นทั้งหมดอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญนิธินี้บุญญสัมปทาจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงสรรเสริญความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้ดีแล้วบุญญนิธิหมายถึงคุ้มทรัพย์อันประเสริฐที่จะอำนวยผลทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์บุญที่สั่งสมไว้มากๆจะกลายเป็นทะเลบุญที่คอยหนุนนำเราให้ประสบความสุขและความสำเร็จบางท่านอาจสงสัยว่าบุญญาณิธินี้น่ะฝังไว้ตรงไหนจะขุดมาใช้ได้อย่างไรสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมเหมือนขุมทรัพย์ทั่วๆไปได้ไหมบุญไม่ใช่เป็นเพียงคำกล่าวในเชิงนามธรรมอย่างเดียวนะจ๊ะถ้าหากเมื่อไหร่เราทำใจหยุดใจนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ก็จะไปรู้ไปเห็นว่าบุญมีลักษณะเป็นดวงกลมๆใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของมนุษย์ทุกๆคนดวงโตบ้างเล็กบ้างตามแต่กำลังบุญของแต่ละคนเป็นเรื่องที่น่าทึ่งทีเดียวนะจ๊ะที่ในกลางดวงบุญนั้นน่ะมีสมบัติทั้งหลายทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรค

ผลนิพพานคือมีสมบัติทั้งที่เป็นโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์ซ้อนอยู่ในกลางดวงบุญนั้นสายสมบัติก็เชื่อมโยงมาที่กลางกายบางคนสายสมบัติยาวบางคนสั้นบางคนก็ขาดตอนเป็นช่วงๆสายสมบัติมาจากต้นแหล่งแห่งบุญที่อยู่ลึกๆละเอียดละเอียดได้พบอันวิเศษมาเชื่อมโยงที่กลางกายว่าสายสมบัติเชื่อมโยงติดแน่นก็จะดึงดูดสมบัติหยาบในเมืองมนุษย์ให้เราได้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นถ้าสาย

ด้วยสมบัติทั้งหลายเป็นอยู่ได้ด้วยบุญเมื่อปรารถนาอะไรในสิ่งที่ดีก็สมความปรารถนาเหมือนอย่างบัณฑิตสมณเณรผู้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เยาว์วัยเพราะอาศัยบุญที่ได้สั่งสมเอาไว้อย่างดีแล้วในอดีตวันนี้เราก็มารับฟังเรื่องราวของท่านในตอนอวสานกันเลยนะจ๊ะในเวลาที่หนูน้อยมีอายุได้7ขวบบุญในตัวน่ะได้กระตุ้นเตือนให้หนูน้อยบัณฑิตอยากออกบวชเพื่อที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อปรารภอยากบวชกับคุณแม่คุณแม่ก็อนุโมทนาบุญด้วยว่าแล้วก็พาหนูน้อยไปมอบถวายให้กับพระสารีบุตรเถระหนูน้อยบัณฑิตก็ได้บรรพชาเป็นสมณเณรท่านฝึกตัวเองอยู่7วันในวันที่8ของการบวชนั่นเองขณะที่สมณเณรบัณฑิตกำลังเดินบิณฑบาตตามหลังพระเถระอยู่นั้นได้เห็นเหมืองแห่งหนึ่งจึงเรียนถามพระสารีบุตรว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีไว้ทำอะไรครับพระสารีบุตรตอบว่าเขาเรียกว่าเหมืองมีไว้สำหรับไขน้ำเข้าไปในนาข้าวสมณเณรถามต่อว่าน้ำมีจิตไหมครับพระเถระตอบว่าน้ำไม่มีจิตหรอกสมณเณรสมณเณรก็เกิดความคิดว่าถ้าคนทั้งหลายไขน้ำซึ่งไม่มีจิตเข้าไปสู่ที่ที่ตนปรารถนาและทำการงานได้เหตุฉะนั้นคนซึ่งมีจิตแท้ๆจะไม่สามารถบังคับจิตตัวเองได้สมณเณรก็เดินต่อไปเห็นช่างสอนกำลังเอาลูกสอนลนไฟเล็งดูด้วยหางตาแล้วดัดให้ตรงจึงเรียนถามพระเถระด้วยความอยากรู้

ไอ้หนอคนซึ่งมีจิตแท้ๆจะไม่สามารถบังคับจิตของตัวเองได้ครั้นสมณเณรเดินต่อไปเห็นช่างไม้กำลังถากไม้เพื่อทำกงและดุมเกวียนจึงเรียนถามพระเถระว่าเขาถากไม้เพื่อทำอะไรกันครับพระเถระก็ตอบว่าก็ถากไม้เพื่อทำล้อเกวียนสมณเณรก็ถามต่อว่าแล้วไม้เหล่านั้นน่ะมีจิตไหมครับเมื่อรู้ว่าไม้ไม่มีจิตก็ขบคิดขึ้นมาว่าถ้าคนทำท่อนไม้ที่ไม่มีจิตให้เป็นล้อได้แล้วทำไมคนผู้มีจิตจะไม่สามารถบังคับจิตตัวเองได้พอสมณเณรได้แรง

เณรจึงอนุญาตให้กลับก่อนเมื่อสามเณรกลับถึงที่พักแล้วก็ตั้งใจนั่งสมาธินิ่งอยู่ในห้องตามลำพังและด้วยเดชของสามเณรทิพยอาสน์ของเท้าสักกะก็เกิดอาการร้อนขึ้นมาเท้าเธอใคร่ครวญดูก็ทราบว่าบัณฑิตสามเณรถวายบาตรแก่พระอุปัชฌาย์แล้วจึงเดินทางกลับโดยตั้งใจว่าจักทำสมณธรรมจึงตรัสเรียกท้ามหาราชทั้งสี่มาสั่งให้ไปไล่นกกาที่ร้องจอแจอยู่ใกล้วิหารให้หนีไปแล้วให้อารักขาให้ดี

หลังจากพระเถระฉันภัตตาหารเสร็จก็ได้นำอาหารส่วนที่เป็นของสมณเณรกลับมาที่พักพอสมณเณรเจริญภาวนามีจิตตั้งมั่นอย่างลงสู่สมาธิก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีขณะที่ทำใจกำลังหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆนั้นพระบรมศาสดาก็ทรงทราบเรื่องราวของสมณเณรโดยตลอดจึงได้เสด็จไปดักรอพระสารีบุตรแล้วทรงตรัสถามปัญหา4ข้อเพื่อถ่วงเวลาพระทรงเกรงว่าจะไปกระเทือนการบรรลุธรรมขั้นสูงของสมณเณรเมื่อพระเถระแก้ปัญหาที่พระพุทธองค์ตรัสถามทั้งหมดสมณเณรก็ได้บรรลุอรหัตผลทันทีเห็นไหมจ๊ะว่าผู้มีบุญมีปัญญาเวลาทำความเพียรผู้รู้ทั้งหลายต้องมาอำนวยความสะดวกคอยปกปักรักษาไม่ให้อะไรมาเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานชีวิตในสังสารวัฏของคนคนหนึ่งกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานต้องอาศัยกำลังบุญมากทีเดียวเมื่อมีบุญมากแล้วจะทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่างเหมือนอย่างมหาทุกขตะผู้เคยเป็นคนยากจนมาก่อนแต่ก็ไม่ประมาทเริ่มต้นทำความดีจนผลแห่งความดีปรากฏในที่สุดก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นอัศจรรย์นั่นก็เป็นเพราะบุญกุศลที่ได้ทำเอาไว้อย่างดีแล้วด้วยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์จึงมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ส่งผลให้สมปรารถนาในทุกเรื่องจนกระทั่งได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตเพราะฉะนั้นจะได้ดูเบาในการสั่งสมบุญจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยก็ทำไปเถิดถ้าทำด้วยใจที่หยุดนิ่งใสบริสุทธิ์แล้วไม่ถือว่าน้อยเลยทั้งบุญจากการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาให้ทำไปพร้อมๆกันเพราะบุญคือเพื่อนแท้ที่จะติดตามตัวเราไปทุกขนทุกแห่งเป็นสมบัติที่เราสามารถนำติดตัวไปได้ข้ามภพข้ามชาติเมื่อเราเข้าใจเรื่องของบุญกันอย่างนี้ดีแล้วก็จะได้มัวแต่ความสำคัญกับการทำมาหากินเพียงอย่างเดียวต้องสั่งสมบุญบารมีด้วยต้องให้ความสำคัญกับชีวิตในสัมปรายภพที่เราจะต้องเผชิญเพราะเป็นชีวิตที่ยาวนานกว่าภพปัจจุบันนี้มากดังนั้นเราต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจสั่งสมบุญกันให้เต็มที่และนั่งสมาธิให้ได้ทุกๆวันจะได้มีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่182จากตอนที่แล้วมโหสถได้ทูลท้าทายให้พระเจ้าจุลนีทรงพิสูจน์ความจริงว่าข้าแต่มหาราชหากพระองค์ไม่ทรงเชื่อคำของหม่อมฉันก็ขอเชิญเสด็จ

ที่มโหสถพูดหรือไม่อำมาตย์พร้อมเหล่าราชบุรุษก็รีบควบม้ากลับไปยังพระราชนิเวศทันทีที่เปิดประตูเข้าไปก็พบว่าห้องประทับของกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ว่างเปล่าไม่มีใครเลยเมื่ออมาเห็นดังนั้นก็รีบกลับไปทูลถวายรายงานพระเจ้าจุลนีทันทีพระเจ้าจุลนีทรงทราบความนั้นแล้วก็ทรงเสียพระทัยอย่างมากพระหทัยสั่นระรัวด้วยความโศกทรงทอดพระเนตรมโหสถด้วยพระหฤทัยขุ่นแค้นพลางดำริว่าเราน่ะประสบทุกข์ใหญ่หลวงถึงเพียงนี้ก็เพราะเจ้ามโหสถเพียงผู้เดียวครั้นแล้วก็ยิ่งทรงกลิ้วหนักขึ้นพระวรกายสั่นสะท้านด้วยเพลิงแห่งโทสะมโหสถเห็นพระอาการพิโรธของพระเจ้าจุลนีแล้วก็คิดว่าอย่ากระนั้นเลยเราจะต้องทำให้พระองค์ทรงบังเกิดความอาลัยรักในพระเทวีให้จงได้เพราะเมื่อทรงระลึกถึงพระนางแล้วพระหทัยย่อมอ่อนลงในที่สุดพระองค์ก็จะเว้นไม่ทำอันตรายแก่เราเพราะเหตุว่าถ้าพระองค์ฆ่าเราซะแล้วพระองค์ก็จะไม่ได้พระเทวีกลับคืนมาครั้นทราบอุบายที่จะหยุดยั้งพระเจ้าจุลนีแล้วมโหสถจึงได้เริ่มพรรณนาความงามของพระนางนันทาเทวีด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานว่าข้าแต่สมมุติเทพพระนางเจ้านันทาเทวีนั้นทรงเป็น

พระนางทรงมีพระสารพางกายงดงามพลิ้งเพลาพระชวีวันผุดผาดดุจทองทาพระโสนีน่ะอ่อนแอ้นอรชรประดุจแผ่นทองคำธรรมชาติที่ผิวงามบั้นพระองค์ก็เล็กเรียวจนอาจจำรอบได้ด้วยพระกรทั้งคู่ของพระนางเองพระนางน่ะทรงมีพระเพลาทั้งคู่งามดั่งงวงกุญชรแนบชิดสนิทเนียนปราศจากข้อพระเพลาและข้อพระบาทมีพระสันฐานพอดีไม่สูงไม่ต่ำเกินไปพระโลมชาติตลอดพระวรกายก็ละเอียดอ่อนละมุนละไมยิ่งนักในยามเสด็จพระดำเนินพระนางก็ทรงสำรวมพระกิริยามารยาทอย่างดีเยื้องย่างพระยุคลบาทอันแดงก่ำดุจเท้านกพิราบญาตราไปมางามสง่าดังนางหงดูอ่อนไหวประหนึ่งเถาผู้ชงต้องลมรำเพยพัดโอนอ่อนไปมาทรงพระภูษาโกใสสีทองอัมไพรับกับพระสรีระรูปอันสิริโสภาริมพระโอษของพระนางก็มีสีแดงระเรื่อดังผลตำลึงสุขทรงเปล่งพระสุรเสียงไพเราะสนอโสนยิ่งนักพระศกก็ดำสนิทยาวงามยามสยายออกปลายพระเส้นเกศาที่ประพระอังสาน่ะจะงอนช้อยขึ้นเบื้องบนดุจปลายมีดดวงพระเนตรทั้งคู่นั้นล่ะก็สุขใสสกาวราวเปลวเพลิงในราตรีแห่งเหมันตะลดูที่ควรขาวก็ขาวสะอาดที่ควรดำก็ดำครับฉายแววซึ้งหน้าทัศนาราวในตาของลูกควางเส้นพระโลมาที่เรียงรายรอบขอบพระเนตรก็โอนอ่อนดีงามประหนึ่งนาทีทานประดับด้วยลำไผ่เล็กๆ เรียงรายอยู่ตามชายฝั่งพระนาสิกก็โด่งพองามเปรียบด้วยขอทองก็มีบานคู่พระฐานอันเต่งตึงก็งามเด่นดุจปฐุมชาติที่เชิดชูอยู่ณปุระประเทศเปรียบประหนึ่งผลมะพร้าวทองสองผลวางอยู่บนแผ่นกระดานทองพระนางเจ้านันทาเทวีพระองค์นั้นทรงงามพร้อมตรงตามเบญจกัลยาณีลักษณะยากที่ข้าพระองค์จะพรรณนาความงามของพระนางให้หมดสิ้นได้แม้นบุรุษใดได้ยนโฉมสครานของพระนางแม้เพียงชั่วครู่ย่อมจำสนิทติดตาตรึงใจไปชั่วกาลนานด้วยเหตุนี้เองพระนางจึงนับว่าเป็นนารีรัตนะนางแก้วผู้เปี่ยมล้นด้วยพระบุญญาธิการโดยแท้สมแล้วที่เป็นยอดขัตติยานีคู่บุญบารมีของพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในมหัยสวรรค์ลยาธิปัตพระพุทธเจ้าค่ะตลอดเวลาที่พร่ำพรรณนาถึงความงามของพระนางนันทาเทวีอยู่นั้นมโหสถก็เฝ้าสังเกตพระเจ้าจุลนีไปด้วยเห็นชัดว่าทรงเคลิบเคลิ้มไปตามถ้อยพรรณนาในทุกบทตอนพระนางนันทาเทวีได้ปรากฏในพระหทัยของเท้าเธอเสมือนมาประทับอยู่ณเบื้องพระพักแม้นพระองค์จะทรงร่วมพระแท่นบรรทมกับพระนางจนมีพระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยกันแล้วก็ตามแต่พระอาการ

0: นางมาก่อนเลย
1: มโหสถใช้กุศโลบายพรรณนาถึงความงดงามของพระรูปโฉมพระนางนันทาเทวีซึ่งเป็นถ้อยคำอัญชานฉลาดที่ถูกกาละพอเหมาะพอดีเป็นถ้อยคำที่มัดพระหฤทัยของพระเจ้าจุลนีให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของตนได้เมื่อมโหสถเห็นดังนั้นก็รู้ทันทีว่าบัดนี้ตนกำลังเป็นต่อพระเจ้าจุลนีแน่แล้วดังนั้นจึงได้ถือโอกาสกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระพัสดาของพระนางนันทาผู้น่าสงสารบัดนี้นะขอพระองค์จงตัดสินพระทัยให้แน่วแน่เถิดว่าพระองค์จะทรงรอชื่นชมกับความตายของพระนางนันทาหรืออย่างไรหากพระองค์ทรงฆ่าหม่อมฉันให้ตายเสียในบัดนี้พระเจ้าวิเทหราชก็จะประหารพระนางให้สิ้นพระชนเช่นกันเมื่อหม่อมฉันต้องบายหน้าไปสู่สำนักของพญายมพร้อมๆกับพระนางพญายมเห็นหน้าเราทั้งสองแล้วเนี่ยฉะไหนเลยจึงจะไม่ยกพระนางให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหม่อมฉันถึงตอนนั้นคนอย่างหม่อมฉันจะต้องเดือดร้อนกับความตายทำไมล่ะการตายเยี่ยงนี้เนี่ยหม่อมฉันยังมองไม่เห็นว่าจะเสื่อมเสียประโยชน์อะไรเลยตรงข้ามกลับเห็นว่าจะได้กำไรซะด้วยซ้ำมีอย่างที่ไหนล่ะอยู่ดีๆก็ได้นางแก้วมาครองโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยพระพุทธเจ้าค่ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปมาถึงบุคคลผู้ติดอยู่ในกามคุณว่าเหมือนคนมีหนี้ก็ยอมให้เจ้าหนี้น่ะด่าว่าได้จองจำได้จนกระทั่งสั่งฆ่าได้ดังนั้นโทษของกามคุณจึงเปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงอันร้อนแรงหากพลาดท่าตกลงไปในบ่วงกามมีแต่จะเร่าร้อนตลอดเวลาเพราะถูกไฟคือราคะแผดเผามโหสถบัณฑิต

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

ผมขอเริ่มต้นจากมันเป็นงี้ได้ไงคือคุณย่าของผมเนี่ยท่านมีวิชาปัดลมฝนไปทางอื่นได้ผมนี่เห็นจ่าๆมากับตาตัวเองลมพายุฝนตั้งเขามืดๆมาที่บ้านบรรยากาศน่ากลัวมากคุณย่าจะนำผ้ามาท่องคาถาแล้วก็ปัดผ้าไปพอปัดผ้าไปทางไหนลมฝนก็จะเปลี่ยนทิศเป็นในทางนั้นจนหมดเกลี้ยงเลยนอกจากนี้ท่านยังมีวิชา Amazing วิทยา รักษาต้อกระจกด้วยวิธีให้คนที่เป็นตาต้อตาต้อนั่งบนครกแล้วนำกะลามาครอบเบ้าตาเขาไว้หยิบเนื้อปลาเค็มขึ้นมาท่องคาถาตัดต้อต้อหายตัดหวายหวายก็ขาดตาสายตัดสายไฟฟ้าฟาดขาดแล้วต้อเอ้ยจบคำก็ฟันฉับไปที่เนื้อปลาเค็มนั้นไปที่กะลาปรากฏว่าโรคตาต้อหายทันทีท่านยังเป็นหมอตำยามือโปรทำคลอดทารกให้ลืมตาดูโลกมาแล้วนับร้อยชีวิตมีฉายาว่าหมอตำยามือสะอาดก็เพราะมือท่านไม่เคยเปื้อนเลือดขนาดทำคลอดเลยเพราะท่านจะเป็นคนสั่งการให้

คนอื่นทำผมเองก็เกิดมาด้วยฝีมือคุณย่าท่านอนุภาพมากปรารถนาจะถ่ายทอดวิทยายุทธวิชาทั้งหมดให้กับผมแต่ผมเซโนเป็นผลให้วิชาเหล่านี้สูญหายไปพร้อมกับชีวิตของหญิงชราวัย94ปีพ่อแม่ผมทำนาประเภทหลังสู่ฟ้าหน้าจมดินคือยิ่งทำยิ่งจนลงไปเรื่อยๆแล้วลูก5คนก็มีชีวิตอยู่อย่างลำบากที่จังหวัดสงขลาจึงเปลี่ยนจากทำนามาเลี้ยงหมูก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมีหนี้สินท่วมหัวกว่า2ล้านบาทโอ้โหกระทั่งผมโตยังต้องคอยตามใช้หนี้ท่านเรื่อยๆตัวผมเป็นคนลูกคนสุดท้องผมเจริญวัยอายุได้8ขวบคำถามว่าทำไมพุทธก็มาเต็มหัวไปหมดเลยทำไมเด็กบ้านอื่นได้ไปเล่นทำไมผมต้องช่วยทำงานบ้านทำไมบ้านผมจึงต้องยากจนก็ทำไมมีเงินมือต้องยากจนนะทั้งที่ขยันกว่าคนอื่นทำไมความรู้ความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วทำไมคนเราจึงต่างกันแล้วก็มีคำแนะนำมาว่าต้องเรียนหนังสือให้จบถึงสูงเท่านั้นจึงจะรู้คำตอบนี้ได้คำบอกนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนในเด็กป.5คิดหาวิถีทางที่จะพลิกดินตะกายสู่ดวงดาว

เองเนาะแต่พ่อแม่ไม่อนุญาตเพราะไม่มีเงินแล้วก็ยังเล็กอยู่ผมก็หาช่องทางไปอยู่กับหลวงลุงซึ่งเป็นญาติที่วัดย่านนนทบุรีจนได้ว่าจะได้ปีเดียวท่านก็มีอันตั้งย้ายไปเป็นเจ้าวาดที่พัทลุงไปเมืองลุงหนึ่งเป็นเหตุให้ผมต้องกลับไปด้วยหมดติดอยู่กรุงเทพการเรียนของผมที่พัทลุงบางช่วงต้องเดินทางไปกลับวันละ140กิโลเมตรที่แยกคือย้ายไปอยู่คนโน้นทีคนนั้นทีมากกว่า30ครั้งแต่ผมก็สามารถเรียนจนจบปวช.และสอบติดที่สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพผมเลิกเรียนภาคค่ำเพื่อจะทำงานหาเงินไปค่าเช่าห้องค่าเรียนเรียนจบหัวใจก็สั่งลุยได้ทำงานที่บริษัทที่ดังมากเลยยูคอมวันหยุดเสาร์ที่จะหาซื้อเสื้อผ้าแถวสำเพ็งโบแบไปเปิดร้านขายที่ภาคใต้จ้างคนดูแลร้านภายใน3เดือนร้านผมก็มีชื่อดังที่สุดในสงขลาผมยังอุตสาหะทำงานไปด้วยเรียนต่อไปด้วยเหนื่อยมากพอเรียนจบผมจึงได้ออกจากงานด้วยความมั่นใจที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างและโดดเด่นกว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ผมยังเปิดโรงเรียนกวดวิชานักเรียนสายอาชีวะเพื่อสอบเข้าคณะวิศวะช่วงนั้นสถาบันกวดวิชาหลายแห่งล้วนเปิดสอนแต่นักเรียนสายสามัญโอกาสทองจะเป็นของผมแล้วผมเปิดสอนที่หาดใหญ่เป็นแห่งแรกในประเทศไทยด้วยความสามารถในการถ่ายทอดเทคนิคเด็กจึงแห่มาเรียนกันกว่า300คนจนต้องเตรียมขยายสาขาแต่ทว่าทีมงานซึ่งเป็นรุ่นพี่แยกตัวไปเปิดโรงเรียนแข่งกับผมผมสะดุ้งเฮือกเล็กๆไม่มีทางยอมแพ้หาทีมงานใหม่ขยายสาขาไปทั่วประเทศ15แห่งเห็นไหมจ๊ะรุ่นพี่คนนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้มีสถิติการรับสมัครสูงสุด800คนต่อครั้งทำให้ผมเป็นโรคหอบหอบซับทันทีความรุ่งเรืองอยู่ในชีวิตผมได้2ปีก็ต้องสะดุดอีกครั้งหนึ่งคือทีมงานดังแล้วก็แยกวงอีกแต่ด้วยหัวใจที่ไม่แพ้ผมกลับมาคิดใหม่ทำใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราทำไมเราถึงไม่สำเร็จเหมือนคนอื่นทำไมเราถึงแตกต่างจากคนที่สำเร็จแล้วผมก็เริ่มกลับไปเรียนต่อปริญญาโทอีกครั้งหนึ่งแต่หลักสูตรก็ยังไม่ตรงใจนักเผอได้ยินข่าวหลักสูตรการพูดขึ้นมาอ๋อเป็นนักพูดนี่เนอะผมคิดว่าน่าจะเรียนไปก่อนผมยังเลือกเรียนศิลปะการพูดที่สถาบันแห่งหนึ่งแต่พอเรียนจบอาจารย์ที่สอนท่านก็เสียชีวิตพอดีท่านคงเห็นว่าผมพูดเก่งแล้วท่านก็เลยไปเลยหมดหน้าที่ท่านสถาบันยังเชิญให้ผมไปเป็นอาจารย์สอนแทนอบรมอยู่พักหนึ่งก็มีลูกศิษย์จะเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านมาเรียนเพื่อหาวิทยากรไปอบรมข้าราชการในสำนักพระราชวังแล้วท่านก็มาเชิญผมไปอบรมผมจึงเริ่มค้นหาหลักสูตรพัฒนาคนเพิ่มเติมโดยได้เดินทางไปเรียนรู้หลักสูตรต่างๆอย่างต่างประเทศผมคิดว่ามันใกล้จะได้รับคำตอบแล้วว่าทำอย่างไรจะก๊อปปี้ความสำเร็จของคนได้แถลงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตสมเป็นนักพูดเลยเนี่ยกระต่ายผมดันโดนไปศึกษาการทำงานของสมองพยายามเรียนรู้ว่าสมองทำงานอย่างไรเพื่อจะหาทางก๊อปปี้สมองคนแต่เมื่อเรียนรู้ต่อไปผมก็พบว่าไม่ใช่การพัฒนาคนไม่ใช่แค่ติกากับสมองแต่ต้องลงไปถึงเรื่องจิตผมได้เรียนรู้แนวคิดของที่ปรึกษาทางด้านจิต ของประธานาธิบดีจอร์จบุช และวิทยากรระดับโลกอีกหลายท่านรับรู้แนวคิดการโปรแกรมความสำเร็จให้จิตมากมายเช่นเปิดเพลงสอนให้ทำใจสงบและนึกจินตนาการมาตนประสบความสำเร็จแล้วคณะกรรมการอธิษฐานเป็นต้นไม่ได้หลักสูตรใดมาก็นำมาอบรมทำให้มีผู้มองเห็นแววชวนไปเป็นที่ปรึกษาและกรรมาธิการหลายตำแหน่งในรัฐสภาแล้วก็เกิดแนวคิดว่าถ้าเรามีอำนาจไปกันใหญ่แล้วนี่

งานพัฒนาคนของเราจะไม่มีสะดุดนั่นคือผมต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเองแต่แล้วก็เปลี่ยนใจไม่เห็นว่านายกนั้นเป็นก็ได้ชั่วคราวแต่งานพัฒนาคนจะต้องทำต่อเนื่องจึงย้อนกลับมาเปิดศูนย์อบรมคนชื่อหลักสูตร Leadership Within และฝึกผู้ประกอบการโดยร่วมมือกับอดีตผู้บริหารบริษัทฟิลิปจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งซื้อหลักสูตรมาเป็นล้านจะเปิดอบรมในประเทศไทยเพราะเห็นตัวอย่างจากสิงคโปร์มีคนไปเปิดและประสบความสำเร็จอย่างงามแต่พอมาเปิดจริงในประเทศไทยกลับไปประสบความสำเร็จเพราะว่ามีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษจนผู้บริหารชาวเนเธอร์แลนด์ถอนตัวกลับไปผมจึงนำมาหลักสูตรมาแปลเป็นภาษาไทยและเปิดอบรมต่อมีผู้มาเรียนบ้างแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรผมจึงเริ่มสงสัยว่าอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จจนต่อมากระทั่งวันหนึ่งมีผู้นำบุญกลุ่มหนึ่งได้มาอบรมกับผมทั้งครอบครัวเขาได้ฟังผมพูดเรื่องกายสมองจิตและศีลสมาธิปัญญาเขาจึงอยู่รอคอยเพื่อจะคุยกับผมแล้วก็ชวนผมมาศึกษาต่อมาฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายผมจึงได้มาวัดพระธรรมกายมาฝึกสมาธิชมมหาธรรมกายเจดีย์สถานที่รวมคนจำนวนล้านทำให้เข้าใจวัดมากขึ้นและคิดจะช่วยที่นี่ทำวัดให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธเบ้าหลอมมนุษย์แห่งอนาคตผมได้ดูประวัติคุณยายพอเห็นภาพคุณยายผมรู้สึกคุ้นมากและซึ้งจนน้ำตาไหลอยากจะช่วยท่านพลันก็มีเสียงคุณยายดังขึ้นมาในจิตว่าถึงเวลาแล้วไปช่วยหลวงพ่อหลวงพ่อรออยู่ผมงงแต่ก็แต่งตัวขับรถไปวัดทันทีเมื่อไปถึงก็ได้พบหลวงพ่อจริงๆผมกราบนมัสการหลวงพ่อว่าคุณยายให้มาช่วยหลวงพ่อครับหลวงพ่อการอนุโมทนาผมก็ได้ติดญาณดาวธรรมขึ้นแล้วก็ขึ้นพนาวัดนั่งสมาธิจนเห็นองค์พระและรับคำตอบจากคำถามมากมายทั้งชีวิตก็บังเกิดขึ้นราวดอกบัวบานสะพรั่งบุญนั่นเองคือเบื้องหลังชีวิตทุกชีวิตกรรมจัดสรรที่เป็นไม่มีใครสามารถก๊อปปี้ใครให้เหมือนใครได้ถ้าไม่มีบุญรองรับนี่สุดยอดเลยนะคำถามคุณย่าใช้ผ้าโบกและฝนและใช้เนื้อตัดกะลารักษาต้อได้อย่างไรทำไมท่านเป็นหมอตำแยแต่กลับรักความสะอาดมากไม่ยอมให้มือเปื้อนเลอะเลยซึ่งขากาอาชีพพอสมควรท่านตายแล้วไปไหนครับเหตุใดคุณพ่อคุณแม่จึงลำบากมีหนี้สินช่วยชีวิตการที่ผมช่วยท่านใช้หนี้จะทำให้ต่อไปผมไม่เป็นหนี้ไหมครับเหตุใดตอนที่ผมเรียนผมต้องย้ายที่อยู่ถึง30ครั้งผมยังมีการที่ต้องย้ายบ้านที่อยู่ปัจจุบันอีกหรือไม่ชักแย่งเหมือนกันเหตุใดผมยังเป็นคนคิดใหญ่ทำใหญ่คิดทำเล็กไม่เป็นแต่ว่าเมื่อประสบความสำเร็จช่วงหนึ่งจะมีอุปสรรคทำให้แตกแยกไม่อาจรวมทีมได้แม้ปัจจุบันการจะช่วยวัดและรวมคนมาวัดก็พบอุปสรรคคล้ายๆกันไม่อาจรวมได้เป็นเพราะวิบากกรรมหรือวิบากมารหรือว่าวิบากมันมาขัดขวางการสร้างบารมีของผมครับเหตุใดผมยังมีมิตรเป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าคอยสนับสนุนผมทั้งหมดในขณะที่อายุใกล้ๆกันกับคอยขัดแย้งและพอได้เงินก้อนใหญ่มาเงินนั้นก็กระจายหายไปหมดอย่างรวดเร็วผมจะหลุดพ้นจากภาระการเงินไปรอดไปโลดได้อย่างไรครับการที่ผมสอนคนได้ทำใจสงบและนึกจินตนาการถึงความสำเร็จที่ต้องการเป็นเหมือนกับการอธิษฐานจิตให้ประสบความสำเร็จหรือไม่การอธิษฐานจิตให้บังเกิดผลอย่างให้บังเกิดผลอย่างรวดเร็วนั้นจะต้องอธิษฐานอย่างไรเคยได้ยินบางคนที่ทำบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานทุกวันให้พบปะแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่พึงปรารถนาแต่กลับเจอสิ่งตรงกันข้ามนำมาเป็นเพราะเหตุใดล่ะครับเหตุใดผมยังมีแนวคิดอยากพัฒนาคนให้เหมือนกันอย่างมากจนถึงกับคิดจะก๊อปปี้ความสำเร็จไปใส่ให้กันเลยทีเดียวครับแต่สุดท้ายก็เลยรู้ว่าทำไม่ได้เลยถ้าปราศจากบุญการที่ผมมีคำถามอยู่ในใจให้คอยหาคำตอบอยู่ตลอดมาเป็นเพราะว่าผมมีภารกิจอะไรในชาติก่อนหรือไม่ครับก่อนชาตินี้ผมมาจากไหนมีหน้าที่อะไรในงานพระพุทธศาสนาทำไมไม่เห็นคุณยายอาจารย์แล้วน้ำตาไหลครับผมตั้งใจจะบวชเมื่ออายุ40ปีจะมีกำลังบุญพอหรือไม่ครับเอ้าลูกทั้งสองผมมักจะบอกว่าเขามาจากดุสิตบุรีจริงๆแล้วเขามาจากไหนครับมีหน้าที่อะไรบ้างเขามีบุญบวชหรือไม่ครับ

0: หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาคุณย่าใช้ผ้าโบกไล่ฝนใช้เนื้อตัดกะลารักษาต้อได้เพราะคุณย่ามีวิชาของวิทยาธรเมื่อท่านร่ายเวทคาถาคมก็จะทำให้อาจารย์แต่ละสาขาวิชาที่ท่านดูแลวิชานั้นๆไอ้ศักดิ์สิทธิ์ได้มาช่วยร่ายเวทบันดาลให้เกิดขึ้นอีกทั้งคุณย่าก็มีบุญทางด้านนี้ด้วยจ้ะถ้าเป็นหมอตำแยได้รักษาความสะอาดมากไม่ยอมให้มือเปื้อนเลือดเลยซึ่งปกติอาชีพนี้มือจะต้องเปื้อนเลือดเพราะเป็นอัธยาศัยส่วนตัวท่านที่รักความสะอาดไม่ใช่หลักวิชาวิทยาธรจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นวิทยาธรหญิงชั้นดีอยู่ในป่าหิมพานต์จ้ะตอนนี้ท่านก็กำลังเรียนวิชาแล้วก็ลองวิชาไปเรื่อยๆกับอาจารย์วิทยาธรของท่านกำลังเรียนดีๆเลยตอนนี้ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีบารมีเพิ่มขึ้นแต่ท่านก็เอาบารมีเนี่ยไปเรียนวิชาของท่านเพิ่มเติมความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นจ้ะเพิ่มเติมความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปตามรักษาวิชาเนี่ยคุณพ่อแม่ลำบากมีหนี้สินตลอดชีวิตเพราะในอดีตท่านนำทานมาน้อยอีกทั้งมักจะชอบขอยืมเงินคนและไม่ยอมคืนเจ้าหนี้ก็กับปัจจุบันไม่ค่อยประมาณในการใช้ทรัพย์ไม่ค่อยวางแผนในการใช้ทรัพย์จ้ะจึงเป็นหนี้ตลอดชีวิตการที่ลูกได้ช่วยท่านใช้หนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณบิดามารดาบุญนี้ก็จะมีส่วนในการที่จะทำให้เราไม่เป็นหนี้สินแต่ลูกก็ต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะจ๊ะลูกต้องย้ายที่อยู่ถึง30ครั้งเพราะเป็นช่วงของกรรมตระหนี่ในอดีตได้มาส่งผลทำให้ชีวิตลำบากและต้องย้ายที่อยู่อีกทั้งเวลาญาติมาน่ะในชาตินั้นน่ะมาขออยู่อาศัยด้วยกับปฏิเสธที่จะช่วยเหลือให้เขาอยู่ด้วยทั้งที่ตัวเองช่วยได้แต่ก็ไม่ช่วยวิบากกรรมดังกล่าวว่าบางลงไปแล้วให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆจะได้พ้นจากวิบากกรรมนี้นะจ๊ะลูกเป็นคนคิดใหญ่คิดเล็กไม่เป็นเพราะติดนิสัยอย่างนี้ข้ามชาติมาตอนที่ได้มาทำบุญกับหมู่คณะแล้วก็อธิษฐานจิตให้เป็นคนคิดใหญ่ทำใหญ่อย่าได้คิดเล็กเลยจ้ะพวกหมู่คณะนี่ก็ชอบคิดใหญ่ๆกันคิดเล็กไม่เป็นคิดใหญ่ไปเลยพอประสบความสำเร็จช่วงหนึ่งก็จะมีอุปสรรคทำให้แตกแยกกันไม่อาจจะรวมเป็นทีมได้แม้จะรวมคนมาวัดเป็นทีมมาวัดก็มีอุปสรรคคล้ายกันเพราะกรรมในอดีตก็เคยทำอย่างนี้เช่นเดียวกันคือเมื่อลูกไปร่วมงานกับคนอื่นเป็นทีมจนประสบความสำเร็จแล้วลูกก็มักจะแยกตัวออกมาตั้งทีมใหม่ก็ให้ได้ความเป็นธรรมดาของโลกเขาก็อยากเป็นตัวของเขาเองเนี่ยอย่าได้ไปทุกข์ใจไปเลยจ้ะไอ้ถือว่าเราได้สร้างคนที่มีความสามารถขึ้นมาในโลกใบนี้อีกทั้งให้โลกมีสังหาวัตถุ4ให้ครบถ้วนน่ะเพื่อผูกใจทีมงานเอาไว้นะจ๊ะแล้วก็ให้สร้างระบบในการทดแทนคนที่จากไปด้วยจ้ะลูกมักมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกันมักจะคอยขัดแย้งกันเพราะตัวลูกเองนะเป็นคนมั่นใจในตนเองสูงจนบางครั้งไม่ค่อยรับฟังความเห็นของคนรุ่นเดียวกันจ้ะแต่ลูกจะเป็นคนคุยเก่งนำเหนือเก่งจึงทำให้ผู้ใหญ่ชอบจ้ะพอได้เงินก้อนใหญ่มาก็อยู่ชั่วคราวให้มีเหตุกระจายไปเพราะกำลังทานบารมีในอดีตไปอยู่ในระดับหนึ่งเมื่อไปทำงานที่ใหญ่กว่ากำลังบุญจึงไม่อาจรองรับสมบัติใหญ่ได้จ้ะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะต้องมีบุญรองรับลูกคิดใหญ่ได้แต่ต้องวางแผนค่อยๆโตไปตามลำดับเหมือนปลูกต้นไม้ใหญ่ก็ต้องใช้เวลาอย่าใจร้อนจนเกินไปอีกทั้งหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆและจะไปรอดและไปโลด

้าก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนเดี๋ยวเวลามันพลึบมันจะพลึบได้นะจ๊ะการที่ลูกสอนคนได้ทำจิตให้สงบและนึกจินตนาการถึงความสำเร็จที่ต้องการกับการอธิษฐานจิตให้สำเร็จนั้นมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้เป็นอธิษฐานบารมีเพราะอธิษฐานบารมีนั้นจะต้องสั่งสมบุญให้ได้เสียก่อนแล้วจึงตั้งจิตอธิษฐานจ้ะคือเอาบุญเป็นที่ตั้งของใจจ้ะการอธิษฐานจิตให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนั้นจะต้องระลึกนึกถึงความดีที่เป็นจริงความดีอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดเลยเช่นเข้าวัดมา30ปีแล้วก็ได้รักษาศีล5ทุกวันในวันธรรมดาและรักษาศีล8ในวันพระทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเป็นต้นนี่แหละจ้ะจึงจะเป็นสัจจะบารมีแบบสุวรรณสารได้คือเอาความดีที่เราทำได้จริงๆอย่างต่อเนื่องมาเป็นฐานในการอธิษฐานจิตจึงจะสำเร็จที่ผลได้อย่างเร็วแรงจ้าทันทันไหมจ๊ะการที่บางคนทำบุญทุกบุญและอธิษฐานจิตทุกวันให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการแต่ผลออกมากลับตรงกันข้ามเพราะกำลังบาปมากกว่ากำลังของบุญที่ตนได้ทำอยู่เข้าใจง่ายๆคือยังอยู่ในช่วงระหว่างที่บาปยังส่งผลอยู่บาปที่เราทำข้ามชาติมากับในปัจจุบันเนี่ยกำลังมันมีมากกว่าเขากำลังส่งผลอยู่และบุญก็กำลังทำงานอยู่จึงต้องรอคอยเวลาแห่งความสำเร็จดังนั้นอย่าท้อใจให้สร้างบุญต่อไปและอธิษฐานจิตทุกวันจนกระทั่งสักวันหนึ่งบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็จะเป็นไปตามความปรารถนาของตนได้จ้ะตามทันไหมจ้ะเหตุที่ลูกมักมีความคิดอยากพัฒนาคนให้เหมือนกันอย่างมากจนถึงกับคิดจะก๊อปปี้ความสำเร็จไปใส่กันเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็รู้ว่าทำไม่ได้ถ้าปราศจากบุญเพราะในอดีตลูกเนี่ยเคยบวชเป็นพระกับหมู่คณะได้ช่วยทำหน้าที่เผยแผ่อยากให้คนเป็นคนดีเหมือนกันได้มุ่งมั่นในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมความรู้ให้ทุกคนเพราะอยากให้ทุกคนเหมือนกันแต่ก็ได้เพียงบางคนและก็รู้ว่าถ้าปราศจากบุญแล้วความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้ยากนิสัยนี้ติดตัวมาจ้าการที่ลูกมีคำถามอยู่ในใจตลอดเวลาเพื่อให้มีคำตอบออกมาเพราะลูกเป็นคนปัญญาจริตติดมาหลายชาติโดยเฉพาะพุทธันดรที่ผ่านมาลูกได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชต่อมาได้ออกบวชตามพระราชาภายหลังจากที่มีครอบครัวแล้วนี่แหละจ้ามาบวชแล้วก็เป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิตได้สร้างบารมีกับหลวงปู่คุณยายและหมู่คณะมาดังนั้นเมื่อมาเจอคุณยายจึงน้ำตาไหลจ้ะมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระถึงดวงใสองค์พระใสเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ชาตินี้ต้องหาทุนทรัพย์เอาไว้ให้ลูกทั้งสองคนก่อนไม่ใช่พอฟังเสร็จเลิศพรุ่งนี้มาบวชตั้งหาทุนทรัพย์เอาไว้ลูกทั้งสองคนก่อนนะลูกนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเขาและเพื่อการศึกษาเขาและเพื่อการทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ในฐานะที่เราเป็นบุพการีเป็นพ่อพอเสร็จภารกิจแล้วค่อยมาบวชในภายหลังจ้าลูกทั้งสองคนมาจากที่สว่างลูกชายก็มีบุญบวชจ้าส่วนลูกสาวก็เป็นกองเสบียงจ้าชาตินี้พระเจ้ากำลังให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ลูกพระธรรมหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลานคุณยายอาจารย์ทุกท่านเทิน
1: สาธุ
0: ขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมตลอดปีตลอดไปนะ
1: สาธุ
0: วันนี้ก็วันที่22มีนาคมนะจ๊ะ2569ก็ถ้านับจากวันนี้ไปเลยนะจนถึงวันที่22เมษาซึ่งก็จะเป็นบุญใหญ่เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นวันคุ้มครองโลกแล้วก็เป็นวันที่เราจะได้ถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยนะซึ่งเป็นบุญที่เกิดขึ้นได้อย่างยากยิ่งตอนนี้เรามีเวลา1เดือนเต็มพอดีเลยนะจ๊ะในการเตรียมกายวาจาใจของเราให้พร้อมจะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเนาะทำเป็นประดุจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังทรงพระชนชีพอยู่นะติดถันเตนิพุเตจาปิสเมจิตเตสมังพลังเจโตปสาทะเหตุมหิสัตตาคัจฉันติสุขติงเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่หรือเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วก็ตามทีเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลบุญย่อมเท่ากันสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเพราะเหตุแห่งจิตที่เลื่อมใสนั้นนี่เรานึกถึงพระตลอดเวลานะเวลาเราทำบุญอะไรก็ตามเนี่ยนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำเป็นประดุจว่าพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่เมื่อจะบูชาพระเจดีย์

ก็ดีจะถวายสังฆทานก็ดีหรือจะทำอะไรก็ดีนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะอย่างนี้บุญเกิดขึ้นตลอดเลยและช่วงนี้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมกายนะคือเตรียมตัวของเราให้พร้อมทั้งร่างกายเลยเนี่ยดูแลร่างกายให้ดีนะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษากายหยาบของเราให้ดีเพราะว่ากายหยาบนี้มีอันเดียวนะแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะถ้าเราเกิดป่วยขึ้นมาหรือเกิดเหตุไม่คาดคิดคาดฝันนะเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยโอ้เราจะไปเข้าอู่ซ่อมเหมือนซ่อมรถมันก็ลำบากเนาะร่างกายหยาบนี้เนี่ยเป็นฐานของใจนะเป็นฐานในการสร้างบารมีทีเดียวเพราะฉะนั้นร่างกายต้องดูแลให้ดีนะเรื่องลมหายใจต่างๆด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเหตุบ้านการเมืองสถานการณ์ต่างๆเรื่องร้อนๆในโลกเนี่ยมันโอ้โหมากมายมหาศาลนะเราก็ต้องเลือกเอานะจ๊ะอย่าเอาเรื่องร้อนๆเข้ามาในใจนะให้เอาเรื่องเย็นๆเข้ามาในใจเอาเรื่องบุญเรื่องกุศลนี่แหละเข้ามาในใจชีวิตเราจะได้มีความสุขนะจ๊ะเตรียมกายให้พร้อมเตรียมวาจาเตรียมใจนึกถึงหลวงพ่อให้ได้ตลอดเดือนนี้เลยนะจ๊ะเพราะว่าจะเข้าสู่เดือนเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะก็น้อมภาพของท่านไว้ที่กลางกายนะนึกให้เห็นท่านชัดใสนะเป็นประดุจว่าท่านอยู่กับเราตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยเตรียมกายวาจาใจของเราให้พร้อมแล้วก็เตรียมปัจจัยนะมาร่วมบุญถวายมหาสังฆทานก็เพราะว่าเป็นบุญใหญ่เนาะเกิดขึ้นได้ยากยิ่งแล้วก็ชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้มาร่วมงานนี้ด้วยเนาะเราอย่ามาคนเดียวนะเรายังมีเวลาในการทำหน้าที่ผู้นำบุญทำหน้าที่ไกรมิตรเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกนะใช้ตัวอันเป็นมงคลใช้วาจาของเราใช้ดวงปัญญาอันสว่างสวยของเราไปชวนบุคคลที่เขายังมาไม่ถึงที่เขายังไม่ทราบข่าวเนี่ยให้มาร่วมงานนะโอ้โหนิมนต์พระนะมาทั่วประเทศเลยเนี่ยเจ้าอาวาสทุกวัดนะนิมนต์มาหมดเลยมีถ้าบุคคลอันเป็นที่รักของเราไม่ทราบข่าวนี้โอ้โหเขาจะต้องน้อยใจอย่างแน่นอนนะว่าเอ๊ะทำไมเราไม่รักเขาแล้วเหรอทำไมเราถึงไม่ไปชวนเขาเราอยากให้เขารู้สึกผิดหวังกับเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีโอกาสก็ไปชวนเขามาร่วมงานนี้กันนะจ๊ะแล้วก็ให้นั่งสมาธิทุกวันเลยนะแบ่งเวลาในการปฏิบัติธรรมอย่าขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเนาะการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทำทุกวันนะอย่าขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ตามอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเลยนะจ๊ะให้เรานั่งสมาธิเป็นประจำต้องแบ่งเวลานะจ๊ะแม้ภารกิจในการทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยจะเยอะมากมายแค่ไหนก็ตามยังไงก็ต้องแบ่งเวลานั่งสมาธินะอย่างน้อยๆก็สักก่อนนอนนะสักครึ่งชั่วโมงตื่นนอนขออีกสักครึ่งชั่วโมงละกันได้แล้ววันละ1ชั่วโมงนะค่อยๆเก็บสะสมไปหรือถ้าแบบนั่งครึ่งชั่วโมงไม่ไหวนั่ง15นาทีก็ได้ตื่นมา15นาทีระหว่างวันขออีก15นาทีกลับบ้านมาอีกขออีก15นาทีนะก่อนเข้านอนขออีก15นาทีได้ละ1ชั่วโมงค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมไปแบบนี้แหละทำให้ใจเราคุ้นเคยนะจ๊ะกับการปฏิบัติธรรมเดี๋ยวใจก็จะผ่องใสอย่างง่ายๆเลยเนาะแล้วถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยใครไม่ติดอะไรนะให้มาที่วัดบ่อยๆเลยเนี่ยมาเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์นะมาดูศาสนสถานที่เราช่วยกันสถาปนาเนี่ยที่เราได้ร่วมกันสร้างมาทั้งบุญสร้างองค์พระบุญสร้างโมดุลบุญสร้างลานธรรมนะรวมไปถึงบุญอื่นๆที่เราเคยสั่งสมไว้ณมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้นี่เรามาดูนึกทบทวนบุญนะเราเคยสร้างองค์พระไว้กี่องค์พระมหาธรรมกายเจดีย์มีความสำคัญมากเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่าพระในตัวเนี่ยก็เป็นเนื้อนาบุญของเรามหาปูชนียาจารย์ท่านทำความศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยนี่ถ้าเรามาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์นี่ใจจะผ่องใสเบิกบานอย่างมากๆเลยจ้ะและมาแล้วก็อย่ามาคนเดียวนะชวนบุคคลอันเป็นที่รักลูกหลานครอบครัวของเรามาด้วยนะให้พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่มีชีวิตก็คือมีผู้คนมาเวียนพระทักษิณมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาบูชาเจดีย์เนี่ยตลอดเวลาเลยเนี่ยให้เจดีย์นั้นคึกคักตลอดนะนี่เรามานึกทบทวนบุญที่เราได้เคยสร้างไว้

0: ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์นะจ๊ะเรื่องร้ายๆที่เราเจอมาเนี่ยพอเรามาพักใจหยุดกายหยุดใจนะจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็จะหายจากร้ายก็จะกลายเป็นดีนะเพราะว่าบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เรื่องร้อนๆเหตุการณ์ทางโลกต่างๆเนี่ยร้อนๆเข้ามาในใจเรานะมันจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาตัวจะดึงดูดความไม่สำเร็จความล้มเหลวต่างๆมากมายดึงดูดวิบัติแต่ถ้าเรานึกถึงบุญใจอยู่ในบุญตลอดเวลามันจะดึงดูดสมบัติเข้ามาหาตัวนั่นเองเพราะว่าบุญก็อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทั้งหมดนะจ๊ะที่เราสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์มาสร้างวิหารคดสร้างโมดุลมาต่างๆก็เพื่อที่จะได้มารวมคณะสงฆ์ให้มารวมกันมาเป็นเนื้อนาบุญให้เราได้ถวายมหาสังฆทานนะเดี๋ยวเรามาฟังนะความปรารถนาของหลวงพ่อธรรมชโยนะที่ท่านตั้งใจจะถวายมหาสังฆทานนะเต็มลานธรรมเรามาฟังกันเลยฝ่ายที่หนึ่งนะ
1: เพราะว่าเมื่อโมดุลเสร็จแล้วเราจะได้ทำบุญใหญ่ได้ทอดทัศนานุตริยะเห็นพุทธบุตรเป็นเรือนล้านหลากในกายทั่วโลกประรวมกันการเห็นอย่างนี้เป็นทางมาแห่งมงคลและบุญของเราอย่างยิ่งเพราะเป็นการเห็นที่เห็นได้ยากมากเราจะมีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็บำเพ็ญบุญในแหล่งแห่งเนื้อนาบุญตรงนี้แหละสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องจะบังเกิดเราทำอยู่ในหมู่สงฆ์เป็นมหาสังฆทานน้องๆ อาสติสทานทานที่ทำได้ยากมันยากไปลองดูสิในขนาดมีการมาเกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระภิกษุพุทธบุตรหลากนิกายกระจายกันอยู่ทั่วโลกก็รู้อยู่เนี่ยแล้วกว่าที่เราจะไปตะเวนทำให้ครบล้านองค์เนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนซีก่อนเห็นไหมจ๊ะนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะในตอนที่ท่านมีความพร้อมที่จะมาหาเราเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาท่านตั้งเยอะแยะเดินทางไปทั่วโลกมันเสี่ยงไปแล้วก็ค่าใช้จ่ายเยอะสำคัญที่สุดก็คือไปเจอท่านหรือเจอไม่ครบก็จะรับได้หนึ่งสองสามล้านจะซี้ก่อนนะตอนนี้เราเป็นแต่เพียงว่าเราสร้างให้เสร็จนะจ๊ะสร้างให้มันสำเร็จเท่านั้นแหละแล้วก็ไปกราบปรารถนาท่านมาการมารวมทางของท่านเนี่ยจะบังเกิดสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาคือคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะถูกนำมาศึกษาร่วมกันร่วมศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมาศึกษาร่วมกันแล้วคำสอนที่สมบูรณ์ก็จะนำไปสู่การปฏิบัติสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับพุทธบริษัทที่พุทธศาสนาและก็เพื่อนมนุษย์ชาวโลกทั้งหลายรวมทั้งเทวดาด้วยแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามแต่ประดุจท่านยังทรงมีประชนชีพอยู่เพราะคำสอนดั้งเดิมถูกฟื้นฟูขึ้นมาและถูกเก็บรักษาเอาไว้โดยพุทธบุตรและพุทธบุตรก็ได้ศึกษาและก็นำมาฝึกฝนจนได้มีประสบการณ์ภายในและก็นำมาถ่ายทอดไม่จ๊ะเท่ากับว่าเราได้มีโอกาสได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ไงล่ะจ๊ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากทำเถิดประเสริฐนักสมบัติจักรพรรดิจะได้บังเกิดขึ้นกับเรา
0: สาธุโอ้โหซึ่งเป็นความปรารถนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนะตั้งแต่สิ่งก่อสร้างต่างๆเหล่านี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะเมื่อพระมารวมกันก็จะมาปรึกษาหารือศึกษาคำสอนดั้งเดิมคำสอนดั้งเดิมก็คือคำสอนที่ทำให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวนั่นเองนั่นคือถ้าเกิดว่าพุทธบุตรเห็นพระเข้าถึงพระธรรมกายภายในก็เป็นสัญญาณอันดีว่าต่อไปทุกๆคนในโลกใบนี้ก็จะได้เข้าถึงธรรมะภายในเข้าถึงพระธรรมกายภายในนั่นเองซึ่งเป็นความปรารถนาสูงสุดของพระเดชพระคุณ

พ่อนะก็คือต้องการให้ทุกชีวิตทุกคนในโลกใบนี้ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวจ้ะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นตอนนี้ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์นะกำลังจะเปลี่ยนเป็นลานถวายมหาสังฆทานแล้วนี่ก็มีบุญต่างๆมากมายนะให้ทุกท่านได้สั่งสมเลยในช่วงนี้นะจ๊ะก็ขอเชิญนะในช่วงนี้สามารถมารับบุญประกอบโต๊ะเนาะที่ใช้วางทายาธรรมต้อนรับคณะสงฆ์พระท่านก็จะนั่งโต๊ะนี้เนี่ยเวลาถวายสังฆทานถวายทายาธรรมต่างๆก็จะถวายผ่านโต๊ะนี้สามารถมาได้เลยนะทุกวันเวลา 5:30 นถึง 2:00 นที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์นะนี่ตอนนี้ก็มีสาธุชนมีพระภิกษุสามเณรเนี่ยมาช่วยกันรับบุญนี้อย่างมากมายเราก็สามารถมาช่วยรับได้เนาะและก็มีบุญพับกล่องทายาธรรมเนาะที่บ้านแก้วเรือนของคุณยายวันที่24นะจ๊ะ24 25 26 27ไม่ใช่วันนี้นะจ๊ะตั้งแต่วันที่24เป็นต้นไปเนาะบ่ายโมงถึง5:00 นก็สามารถมาเอาบุญนี้ได้นะจ๊ะนี่อันนี้ภาพปีที่แล้วเนาะถ้าใครมาก็จะสามารถนึกถึงบุญออกเนี่ยแล้วก็มีบุญแพ็คช้อนส้อมนะวันที่22มีนาก็คือวันนี้เลยนะจ๊ะเวลาบ่าย3ถึง5:00 นบ่าย3ถึง6:00 นนะจ๊ะก็หลังจากเลิกนี้ก็สามารถไปช่วยกันแพ็คช้อนส้อมได้ที่มหารัตนวิหารคดค25เนาะแล้วก็ผู้ใดก็ตามเนี่ยที่ชอบอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหลายนะยังต้องการอาสาสมัครอีกจำนวนมากทีเดียวนะจ๊ะอาสาสมัครจราจรอาสาสมัครจัดภัตตาหารนะถ้าสนใจก็สามารถสอบถามผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดได้นะนี่ก็เป็นบุญที่เราสามารถสั่งสมได้ในช่วงของการเตรียมงานนะก็คือเอาตัวเราเองนี่แหละมาช่วยเตรียมงานเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็ยังสามารถชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้มาร่วมงานนี้ก็ได้ถ้าเรามีทรัพย์มากเราก็สามารถใช้ทรัพย์ของเราในการสั่งสมบุญก็ได้ก็เลือกเอาเนาะจะใช้ปัจจัยก็ได้นะจะใช้สติปัญญาก็ได้หรือจะใช้กำลังกายในการมาสั่งสมบุญก็ได้หรือจะเอาหมดเลยก็ได้นะถ้าใครอยากได้บุญเยอะๆนะจ๊ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องของมหาสังฆทาน 40,000 วัดทัศนานุตริยะนี่เรียกว่าเป็นภาพอันประเสริฐนะที่เกิดขึ้นได้ยากที่เรียกว่าทัศนานุตริยะนะทัศนานุตริยะก็คือภาวะอันยอดเยี่ยมอนุตริยะ6อย่างนะคือภาวะอันยอดเยี่ยมคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะมีอยู่6อย่างด้วยกันก็คือ1การเห็นอันยอดเยี่ยมที่ภาษาบาลีว่าเรียกว่าทัศนานุตริยะนะการเห็นอันยอดเยี่ยมนั้นเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อดูช้างแก้วบ้างม้าแก้วบ้างแก้วมณีบ้างดูของเล็กของใหญ่ต่างๆบ้างถ้าอันนั้นสมัยก่อนนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็ไปเที่ยวชมภูเขาต้นไม้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆดูคอนเสิร์ตดูนั่นดูนี่บ้างตามยุคตามสมัยไปนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเห็นนั้นเป็นของปุถุชนเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่ได้เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเลยก็คือไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยส่วนผู้ใดมีศรัทธาที่ตั้งมั่นย่อมไปเพื่อเห็นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการเห็นนี้ยอดเยี่ยมกว่าประเสริฐกว่าการเห็นทั้งหลายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความก้าวล่วงความโศกเพื่อความดับแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อความทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี้เรียกว่าทัศนานุตริยะก็คือการได้เห็นพระตถาคตหรือพระสาวกของพระตถาคตนั่นเองคือการเห็นพระพุทธเจ้าหรือการเห็นพระภิกษุสงฆ์นั่นเองจัดว่าเป็นทัศนานุตริยะโอ้นี่ซึ่งในวันที่22เมษายนนะเราจะได้เห็นพระจากทั่วสารทิศทั่วประเทศไทยนะแม้จะอยู่ไกลแสนไกลก็ตามเนี่ยแต่ท่านก็อุตส่าห์นะขับรถนั่งรถมาบางจังหวัดเนี่ยก็นั่งรถกันเป็น12ชั่วโมงก็มีนะจ๊ะข้ามวันข้ามคืนกันมาเพื่อจะมาเป็นเนื้อนาบุญที่พระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยเราจะได้เห็นสาวกของพระตถาคตนะที่รักษาวัดวาอารามรักษาคำสอนของพระศาสนาแล้วก็ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่เนี่ย

รวมกันที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยโอ้จัดว่าเป็นทัศนานุสตริยะอย่างมากๆเลยนะจ๊ะนี่เห็นพระท่านแม้แดดร้อนๆท่านก็ไม่หวั่นนะเดินเรียงแถวเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับสาธุชนได้เห็นนะเข้ามานั่งเป็นเนื้อนาบุญเนี่ยโอ้พอเห็นภาพพระเยอะๆนะการถวายมหาสังฆทานอย่างเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยทีเดียวนะจากใจของบุคคลผู้มีความสับสนนี่พอมาเห็นภาพนี้การถวายทานอย่างสูงส่งอย่างงดงามอย่างศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นระเบียบนะจากใจที่สับสนว้าวุ่นก็เป็นใจที่มีระเบียบเรียบร้อยสงบสว่างสวยบุญก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลทีเดียวนะยังความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ยังไม่ศรัทธาใครได้เห็นเขาก็ถามอันนี้ภาพอะไรเหรอภาพการถวายมหาสังฆทานก็จะเกิดบทสนทนาต่อนี่ซูมเข้ามานะนี่ภาพจริงๆนะเนี่ยที่พระท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเรานี่ทัศนานุตริยะการเห็นพระเรียกว่าประเสริฐมากๆเลยนะและยังเห็นพระบนพระมหาธรรมกายเจดีย์อีกนะอีก 300,000 องค์ภายนอก 300,000 องค์ภายในอีก 700,000 องค์นะจ๊ะเห็นพระพุทธเจ้าล้านพระองค์โอ้โหนี่ยิ่งเป็นทัศนานุตริยะยิ่งขึ้นไปอีกต่อมาอันที่สองคือการได้ยินอันยอดเยี่ยมการได้ยินอันยอดเยี่ยมก็คือสวรรณานุตริยะนั่นเองการได้ยินอันยอดเยี่ยมนั้นเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อฟังเสียงกลองบ้างเสียงพิณบ้างเสียงขับบ้างเสียงสูงสูงต่ำต่ำบ้างสมัยนี้ก็ฟังเพลงฟังดนตรีต่างๆนะจ๊ะการได้ยินนั้นไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเลยส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวย่อมไปฟังธรรมของพระตถาคตหรือฟังธรรมของสาวกพระตถาคตการฟังนี้ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายนี้เรียกว่า

แต่อนุภาพของพุทธมนต์นั้นมีอนุภาพมากนะในสมัยก่อนเนี่ยมีค้างคาว500ตัวเนาะเกาะอยู่บนผนังถ้ำนะนอนห้อยหัวลงแล้วก็มีพระภิกษุเนี่ยมาสาธยายอภิธรรมกันนะอย่างพร้อมเพรียงกันเสียงไพเราะสม่ำเสมอฟังแล้วเพลิดเพลินทีเดียวค้างคาวนี่แม้ฟังไม่รู้ฟังไม่เข้าใจนะเพราะว่าเป็นบทอภิธรรมและตัวเองก็เป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยเนี่ยแต่ฟังแล้วมันเพลิดเพลินสบายอกสบายใจนะก็เลยเผลอสติพลอยขาที่เกาะอยู่ผนังถ้ำเนี่ยก็ปล่อยออกมาแล้วก็ตกลงมาตายพร้อมกันทั้ง500ตัวเลยด้วยจิตที่เป็นกุศลนั่นเองค้างคาวทั้ง500ตัวนั้นก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงทั้ง500ตัวเลยโอ้นี่เป็นอนิสงส์นะจากการฟังสวดแม้เราจะไม่เข้าใจก็ตามอ่ะจ๊ะถ้าเราฟังด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วผลจากอนุภาพพุทธมนต์นั้นย่อมยิ่งใหญ่มหาศาลทีเดียวนี่คือสวนานุตริยะนะการได้ฟังอันยอดเยี่ยมข้อ3ก็คือการได้อันยอดเยี่ยมได้ลาภนะได้ศรัทธาได้ลาภที่เราเรียกว่าลาภานุตริยะเป็นอย่างไรบุคคลในโลกนี้ย่อมได้ลาภบ้างได้ทรัพย์บ้างได้ลูกบ้างได้ภรรยาบ้างได้สิ่งของต่างๆมากบ้างน้อยบ้างการได้นั้นเป็นการได้ของปุถุชนไม่ประเสริฐเลยไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ได้เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานเลยส่วนผู้ใดมีศรัทธาที่ตั้งมั่นได้ศรัทธาในพระตถาคตได้ศรัทธาในสาวกของพระตถาคตนั่นคือการได้อันยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งปวงนี้เรียกว่าลาภานุตริยะนั่นก็คือการได้ศรัทธาอันยอดเยี่ยมนั่นเองโอ้นี่มาจากทั่วประเทศเลยนะนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่ามีศรัทธาอย่างแท้จริงทีเดียวเพราะว่าบางคนก็ต้องเตรียมตัวกันข้ามคืนนะมานอนค้างที่วัดพระธรรมกายทีเดียวกว่าจะได้กลับนะก็ต้องรอให้เขากลับก่อนแล้วตัวเองก็กลับทีหลังนี่เป็นการสั่งสมศรัทธาให้เพิ่มขึ้นอย่างมากๆเลยนะจ๊ะมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้กลัวความลำบากเลยไม่ได้กลัวแดดกลัวฝนกลัวร้อนเลยนะจ๊ะมาก็มาสั่งสมบุญนั่งได้ศรัทธาในพระภิกษุสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจ๊ะต่อมาข้อที่4คือได้ศึกษาอันยอดเยี่ยมศึกษาก็คือได้ศึกการศึกษาในโลกนี้เนี่ยคือการศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างอาวุธต่างๆบ้างธนูบ้างดาบบ้างการศึกษานั้นไม่ประเสริฐเลยไม่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นส่วนผู้ใดได้ศึกษาในเรื่องของอธิศีลเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั่นคือการศึกษาอันยอดเยี่ยมนี่เรียกว่าสิกขานุตริยะเราจะได้ศึกษาทีเดียวเลยได้รักษาศีลนะเพราะวันนั้นนี่เราจะได้รับศีล5จากพระทั้ง 40,000 รูปซึ่งมีถึง227ข้อนะโอ้เราคูณกันไปเลยนะอานิสงส์จะมากมายขนาดไหนนะเราก็รักษาศีลรับศีลจากท่านนะแล้วก็ได้ศึกษาเนี่ยว่าเราควรจะวางตัวแบบไหนวางตัวอย่างไรกับพระภิกษุสงฆ์นะได้ศึกษาว่าศีลคืออะไรพระคืออะไรควรปฏิบัติตัวอย่างไรอีกมากมายทีเดียวนี่คือการศึกษาอันยอดเยี่ยมนะจ๊ะต่อมาเราจะได้อุปถากดูแลอันยอดเยี่ยมที่เรียกว่าปาริจริยานุตริยะเป็นอย่างไรล่ะผู้ใดมีกุศลจิตศรัทธาย่อมบำรุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการบำรุงนี้เยี่ยมกว่าการบำรุงทั้งหลายเรียกว่าปาริจริยานุตริยะนี่เราจะได้ดูแลอุปถากนะพระภิกษุสงฆ์ทั้ง 40,000 รูปเลยนะที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4ทั่วทั้งประเทศไทยจะได้ขวนขวายบุญต่างๆในกิจที่ควรเนี่ยถวายพระตาหารก็ได้นะไม่ใช่แค่ถวายพระตาหารนี่ถวายปานะหรือจะใช้มือเป็นมงคลของเราในฐานะเจ้าของบ้านเจ้าของวัดนะดูแลความสะอาดเรียบร้อยเนี่ยเก็บเพชรพลอยจิตใจแล้วก็สูงส่งขึ้นสว่างสวยนะหรือจะมาจัดเตรียมพัตตาหารเนี่ยทำอาหารหวานคาวเลี้ยงพระก็ได้ทำปานะก็ได้ถวายเทศธรรมได้หมดเลยจ้ะมีบุญต่างๆให้เราสั่งสมอย่างมากมายทีเดียวเพราะถือว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเนาะวันนั้นมีคนมาเยอะจากทั่วประเทศหลายแสนคนนะจ๊ะเจ้าหน้าที่ก็มีน้อยนะโปรดใช้สอยให้ประหยัดนะจ๊ะในฐานะที่เราร่วมกันสถาปนาวัดนี้ขึ้นมาเนาะเราก็เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดช่วยกันดูแลความสะอาดเรียบร้อยนะไม่ต้องรอ

เจ้าหน้าที่นะจ๊ะอะไรเราทำได้เราก็ทำไปเลยจ๊ะนี่ได้ทำการต้อนรับนั่งคุกเข่าประนมมือต้อนรับพระอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามต่อมาข้อ6ก็คือได้การระลึกอย่างเยี่ยมการระลึกอย่างยอดเยี่ยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะบุคคลในโลกนี้ย่อมระลึกถึงบุตรบ้างภรรยาบ้างทรัพย์บ้างมากบ้างน้อยบ้างการระลึกนั้นไม่ประเสริฐเลยไม่เป็นไปเพื่อการดับไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเลยเนี่ยส่วนบุคคลใดมีศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการระลึกนี้ยอดเยี่ยมนี้เรียกว่าอนุสตานุตริยะคือการตามระลึกอันยอดเยี่ยมนั่นเองนี่วันนั้นเราจะได้เห็นพระนะแล้วพอเรากลับบ้านไปมาร่วมงาน 40,000 วัดเห็นพระอย่างน้อย 40,000 รูปนะโอ้โหลืมตาเห็นพระหลับตาก็ต้องเห็นพระอย่างแน่นอนเลยวันนั้นจะมีแต่พระโอ้โหพระเต็มไปหมดเลยนะจากพระภายนอกเนี่ยเดี๋ยวจะพาเข้าไปสู่พระภายในเนี่ยภาพในใจเราก็จะสั่งสมแต่ภาพพระภาพดีๆภาพการถวายมหาสังฆทานภาพบุญกุศลนะวันนั้นเราจะได้นั่งสมาธิตามแล้วนึกถึงบุญอย่างดีเยี่ยมทีเดียวนี่ความยอดเยี่ยม6ประการนะจ๊ะได้แก่ข้อที่1ทัศนานุตริยะนะคือการเห็นอันยอดเยี่ยมข้อที่2สวนานุตริยะการฟังอันยอดเยี่ยมที่3ลาภานุตริยะการได้ศรัทธาอันยอดเยี่ยมข้อที่4คือสิกขานุตริยะการได้ศึกษาอันยอดเยี่ยมข้อที่5ปริจริยานุตริยะคือการตามอุปถากดูแลอันยอดเยี่ยมทีเดียวข้อที่6คืออนุสตานุตริยะการระลึกอันยอดเยี่ยมโอ้นี่ถ้าใครอยากได้ความยอดเยี่ยมทั้งหลายก็ต้องมากันวันที่22เมษายนกันนะจ๊ะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูนะภาพจำลองการถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดวันที่22เมษายนปีนี้กันนะจ๊ะฝ่ายที่2นะ

สาธุโอ้โหเราก็คงเห็นภาพนี้กันไปแล้วเมื่อปีที่แล้วเนาะแต่ว่าภาพหนึ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็คือร่มนั่นเองปีนี้นี่ก็จะพิเศษกว่าปีก่อนนะจ๊ะก็คือโอ้ปีที่แล้วแม้แดดจะร้อนก็ตามนะแต่ใจเราชุ่มเย็นนะนั่งอยู่ท่ามกลางดวงตะวันบน

ฟ้าอันสว่างสวัยนะดวงตะวันกลางกายของเราก็สว่างสวัยเช่นกันนะจ๊ะปีนี้ก็มีร่มนะจ๊ะถวายแด่พระภิกษุที่มาเป็นเนื้อนาบุญเนาะแล้วก็มอบให้กับสาธุชนด้วยเนาะปีนี้นี่นอกจากจะได้ถวายสังฆทานแล้วนะยังได้ร่มกลับไปเป็นของที่ระลึกด้วยเราจะได้ถวายร่มนะจ๊ะอานิสงส์การถวายร่มเนี่ยก็คือเราจะไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกร้อนนะผิวพรรณเราจะละเอียดทีเดียวเนี่ยฝุ่นละอองจะจับต้องกายไม่ได้นะจะเป็นผู้ที่ไม่มีอันตรายทีเดียวเนี่ยพอเราได้ถวายป้องกันความร้อนความหนาวฝนต่างๆจากร่มนี้อันตรายต่างๆก็จะไม่สามารถทำอันตรายเราได้เลยชนทั้งหลายก็จะให้ความยำเกรงจะเป็นผู้ที่มีผิวพรรณละเอียดมีจิตใจสะอาดผ่องใสแล้วก็จะได้เข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆนะจ๊ะแล้วก็ยังมีนี่ทายธรรมนะที่เราจะได้ถวายในปีนี้นั่นก็คือถวายโซลาร์เซลล์จากแสงสว่างนะเนี่ยเปลี่ยนแสงจากดวงอาทิตย์มาเก็บเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นหลอดไฟเป็นดวงประทีปนะจ๊ะนี่การที่เราถวายหลอดไฟโซลาร์เซลล์นะก็ประดุจกับการถวายดวงประทีปนั่นเองแด่พระภิกษุสงฆ์นะสมัยก่อนนี่เขาถวายเป็นไฟนะจ๊ะถวายดวงประทีปจริงๆผลก็คือทำให้มีรัศมีเนี่ยสว่างสวัยอย่างมากๆเลยรัศมีกายนะอย่างพระสุมังคละพุทธเจ้าเนี่ยได้ใช้ตัวเองเป็นไส้เทียนนะแล้วก็จุดพระบูชาพระเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผลก็คือเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมีรัศมีสีทองแผ่ไปตลอดทั่วหมื่นโลกธาตุทีเดียวนี่รัศมีสว่างสวัยนะทั้งภายนอกด้วยแล้วก็ธรรมจักขุเนี่ยก็สว่างสวัยมองเห็นไปทั่วหมื่นโลกธาตุทีเดียวเลยและเราก็ได้ถวายผ้ารับประเคนนะโอ้ผ้ารับประเคนนี่ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะซึ่งก็เป็นต้องบอกว่าเป็นผ้ารับสมบัติผ้ารับประเคนเนี่ยคือผ้ารับสมบัติของพระภิกษุสงฆ์นะคือถ้าเป็นอุบาสกมาถวายเนี่ยก็สามารถรับโดยตรงด้วยมือได้นะแต่ถ้าเป็นอุบาสิกามาถวายจะรับก็ต้องผ่านพระรับประเคนนะถวายภัตตาหารถวายน้ำหรือถวายปัจจัยทายาทำอะไรก็ตามก็ต้องผ่านผ้ารับประเคนนี้นั่นคือเป็นผ้าทางผ่านแห่งสมบัติทีเดียวนะโอ้โหเราถวายผ้านี้เท่ากับถวายผ้ารับสมบัตินะจ๊ะแล้วก็ได้ถวายผ้ารัดอกด้วยนี่ทำให้ท่านนั้นสามารถห่มจีวรได้อย่างเรียบร้อยทีเดียวนะทำให้จีวรไม่หลุดไม่ลุยห่มแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาทีเดียวนี่อานิสงส์จากการถวายผ้าถวายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปบุญกุศลของเรานะในภพชาติถัดไปซึ่งทำน้อยเนี่ยแต่ว่าได้มากทีเดียวเพราะว่าเราทำถูกเนื้อนาบุญนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลนั่นเองเนี่ยที่หมู่บ้านอิทธกวดีนะจ๊ะพระสารีบุตรท่านก็ออกบิณฑบาตนะในเวลานั้นเองเนี่ยก็มีเด็กหญิงอายุ 7-8 ขวบนะจ๊ะมาเล่นรถของเล่นกันนั่งเล่นในระหว่างทางที่พระสารีบุตรท่านกำลังออกเดินบิณฑบาตพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์กำลังนั่งเล่นทีเดียวเลยซึ่งหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านของผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระในอะไรเลยไม่เข้าใจเรื่องการให้ทานนะจ๊ะท่านก็ออกเดินไปออกบิณฑบาตไปในขณะนั้นเองหญิงสาวก็กำลังนั่งเล่นกันอยู่เด็กเหล่านั้นก็เกิดเหลือบไปเห็นพระภิกษุสงฆ์เขาทันทีที่เห็นพระโอ้พระไม่รู้ทำไมก่อนเกิดจิตเลื่อมใสเลยพนมมือไหว้ขึ้นมาเปรียบประดุจว่าเป็นบิดามารดาของตัวเองแล้วก็ตามที่บิดามารดาของตัวเองได้เคยบอกได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าเห็นพระเนี่ยยกมือไหว้ก่อนนะแต่ปรากฏว่าเด็กทั้งหมดแต่มีเด็กอยู่คนหนึ่งไม่ได้มีกุศลจิตศรัทธาเลยนะไม่ได้ประนมมือไหว้พระเพราะว่าไม่ได้มีความเข้าใจว่าพระคืออะไรก็เลยนั่งนิ่งอยู่เฉยๆนี่เด็กเสื้อเขียวเนี่ยเพื่อนเขาประนมมือไหว้หมดเลยเนี่ยตัวเองไม่ยอมประนมมือไหว้นะพระเถระได้เห็นเด็กคนนี้แล้วก็ระลึกชาติของนางได้ว่าการที่นางมาเกิดในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยก็เพราะว่านางนั้นมีความเห็นผิดนางเป็นผู้ที่ไม่มีกุศลจิตศรัทธาและทราบต่อไปอีกว่าถ้าเกิดเด็กหญิงคนนี้นะเพียงแค่ประนมมือไหว้พระเท่านั้นผลบุญนี้จะทำให้นางไม่ต้องไปเกิดในนรกคือนางนั้นเห็นผิดมาตลอดนะด้วยความเห็นผิดไม่เคยให้ทานเลยไม่เคยไหว้พระเลยเนี่ยไม่เคยทำบุญอะไรเลยจะต้องไปเกิดในนรก

แต่เพราะว่าถ้านางยกมือไหว้พระเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองจะทำให้นางนั้นไม่ต้องเกิดในนรกแต่จะไปเกิดเป็นเปรตแทนและในชาตินี้เองก็จะได้ครองสมบัติใหญ่เพราะอาศัยบุญจากการยกมือไหว้นี่ไม่เกิดในนรกไม่พอยังเป็นเศรษฐีอีกพระสารีบุตรด้วยจิตที่มีกรุณาอย่างยิ่งก็เลยกล่าวให้นายะกับหญิงเหล่านั้นไปว่านี่พวกเธอทั้งหลายเนี่ยไหว้พระดีแล้วแต่ว่ามีเด็กอยู่คนนึงเนี่ยนั่งนิ่งเหมือนเป็นคนที่อับโชคอับเฉาหงอยเหงาพอพูดแค่นี้เท่านั้นเองเด็กที่เหลือก็เลยพากันเอามือเนี่ยกดหัวเด็กที่ไม่ยอมไหว้พระแล้วก็เอามือช่วยกันจับประคองมือเด็กที่ไม่ยอมไหว้พระเนี่ยขึ้นมาประนมมือแล้วก็ให้กราบไปที่เท้าของพระสารีบุตรด้วยความไม่เต็มใจไม่ได้เต็มใจจะไหว้นะโดนจับมือกดแล้วก็ไหว้ไปเนี่ยเมื่อพระเถระให้นัยยะแล้วเนี่ยหญิงเหล่านั้นก็จากกันไปนะจ๊ะพอเวลาต่อมานางก็เจริญวัยขึ้นเด็กเสื้อเขียวนะเจริญวัยขึ้นนางก็ถูกยกเป็นบุตรของเศรษฐีโอ้โหปรากฏว่าได้ครองสมบัติใหญ่เลยตามที่พระเถระท่านกรุณาได้ให้บุญไว้แล้วก็ให้นัยยะเอาไว้นะแต่เมื่อพอนางตั้งครรภ์ขึ้นมาพอครรภ์เริ่มแก่นางก็ละโลกไปในขณะที่ตั้งครรภ์นั่นเองปรากฏว่าไปเกิดเป็นเปรตโอ้รูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวเพราะว่าความตนีที่ไม่เคยให้ทานเลยนะมีร่างกายผอมหิวกระหายเที่ยวไปตอนกลางคืนไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์อยู่มาวันหนึ่งนางก็แสดงตนให้กับพระสารีบุตรได้เห็นพระเถระเห็นนางแล้วก็เลยถามว่าอ้าวท่านมีรูปร่างน่าเกลียดเปื่อยกายสู้ผอมสะพังไปด้วยเส้นเอ็นอย่างนี้เนี่ยท่านมายืนอยู่ที่นี้ทำไมเหรอโอ้นางก็เลยบอกเพราะว่าเรานี่ไม่เคยสั่งสมบุญไว้เลยนะเลยมาเกิดเป็นเปรตเนี่ยพระเถระก็เลยถามแล้วท่านทำกรรมชั่วอะไรไว้ล่ะนางก็เลยตอบว่าดิฉันไม่เคยให้ทานเลยเพราะดิฉันเป็นคนตนีจึงเกิดเป็นเปรตนี้เองเพราะว่าดิฉันไม่มีบิดามารดาหรือญาติที่ชักชวนให้ดิฉันให้ทานเลยก็คือไม่มีกัลยาณมิตรเลยเนี่ยไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนว่าเธอต้องให้ทานนะเธอต้องรักษาศีลนะเธอต้องพนมมือไหว้พระนะไม่มีใครบอกด้วยผลกรรมที่ไม่เคยให้ทานและมีความเห็นผิดนั่นเองทำให้ต้องมาเกิดเป็นเปรตเปื่อยกายและมีความหิวเช่นนี้มีอายุถึง500ปีทีเดียวโอ้โหยาวนานมากนะขอพระคุณเจ้าขอท่านได้ทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอุทิศบุญมาให้ดิฉันด้วยเถิดโอ้พระสารีบุตรท่านก็อยากจะช่วยเหลือนางเลือกเกินนะก็เลยไปเอาผ้าขนาดเท่าฝ่ามือแล้วก็น้ำดื่ม1แก้ว1ขันแล้วก็ข้าว1ทัพพีอุทิศส่วนกุศลนะทำบุญให้กับพระภิกษุรูปหนึ่งแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับนางเปรตนะทันทีที่พระสารีบุตรอุทิศส่วนกุศลไปให้กับนางเปรตนั่นเองเครื่องนุ่งห่มและของกินของใช้อันเป็นทิพย์ก็เกิดขึ้นกับนางเปรตนั้นทันทีโอ้เปลี่ยนสภาพเลยนะจากเปรตนั้นกลายเป็นเทพธิดาสุดสวยนะมีผิวพรรณบรรณะผ่องใสมีเสื้อผ้าอาภรณ์นะน้ำที่พระสารีบุตรทำอุทิศไปให้ก็กลายเป็นสะโบกครณีน้ำเพียงแก้วเดียวนะกลายเป็นสะโบกครณีดารดาษด้วยดอกบัวดอกปทุมทั้งหลายมีกลิ่นหอมอย่างมากผ้าที่พระสารีบุตรถวายกับพระภิกษุเพียงแค่ฝ่ามือเดียวก็กลายเป็นเสื้อผ้าทิพย์เป็นอาภรณ์ให้นางเปรตนั้นโอ้โหเราจะเห็นได้ว่าบุญแค่เล็กน้อยนะจากการรับส่วนบุญจากพระเถระที่ทำทานส่วนบุญนะจ๊ะจากพระเถระที่อุทิศให้จากการทำทานด้วยวัตถุทานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเกิดผลทันทีทำให้อัตภาพของนางเปรตนั้นเปลี่ยนไปเป็นเทพธิดามีทิพยสมบัติอย่างมากมายทีเดียวการกระทำเล็กน้อยเช่นถวายน้ำดื่มนั้น

นั้นไม่ได้มีความเต็มใจเลยไม่ได้มีความศรัทธาเลยนะถูกจับมือยกมือไหว้ถูกจับกดหัวนะทำยังแค่นี้เพียงกรรมแค่นี้จะยังสามารถทำให้เป็นเศรษฐีในชาตินั้นได้เลยโอ้โหแล้วเราล่ะไหว้พระทั้ง 40,000 รูปนะแถมไหว้ได้ความเข้าใจว่าพระคือใครไหว้ด้วยกุศลจิตศรัทธาไม่ใช่แค่ยกมือไหว้นะได้ถวายมหาสังฆทานได้ทำบุญอื่นอีกมากมายทีเดียวกับพระทั้ง 40,000 รูปอานิสงส์จะมากมายขนาดไหนโอ้แค่รูปเดียวนะยังขนาดนั้นนะแล้วเรา 40,000 รูปนี่โอ้ไม่ต้องพูดถึงกันนะจ๊ะเราจะเห็นได้ว่ากัลยาณมิตรนั้นสำคัญมากๆเลยถ้าเกิดไม่มีใครชักชวนนะเขาก็จะพลาดโอกาสในการสั่งสมบุญเหมือนหญิงสาวนี่เลยนะที่ไม่มีใครชักชวนไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเขาก็พลาดโอกาสทำให้ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่งั้นนี่เนื้อนาบุญมีอยู่นะเนื้อนาบุญมีอยู่ทายธรรมมีอยู่ขาดอย่างเดียวคือศรัทธาเพราะฉะนั้นจะทำให้ศรัทธาเกิดเราก็ต้องไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะจ๊ะนี่ไปช่วยกันชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักนั้น

0: ียวเอามาฟังกันฝ่ายที่สามนะ
1: เวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตเนี่ยจะกระทั่งหมดอายุไขเราจะมีโอกาสได้ถวายมหาสังฆทานนี่กี่ล้านองค์เราต้องคำนวณแล้วเนี่ยในเมื่อพุทธบุตรได้มีอยู่ทั่วโลกเป็นเรือนล้านในประเทศไทยก็ 500,000 เศษทำไมเราไม่เอาบุญกับท่านทุกรูปล่ะในคำถามนะจ๊ะทำไมเมื่อมีพุทธบุตรอยู่ในผืนแผ่นดินไทยเนี่ย 500,000 กว่าเราไม่เอาบุญกับท่านเพราะฉะนั้นนี่นะจ๊ะต้องไปกราบอาราธนาท่านมาเนี่ยมาเลยที่จริงจะนิมนต์ทุกวัดแต่ที่รองรับยังไม่พร้อมถ้ามหารัตนวิหารคดชั้นบนเสร็จหลังคาโมดูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นิมนต์มาหมดเลยนี่นะจ๊ะเราจะได้มีโอกาสได้มาถวายมหาสังฆทานกันนะจ๊ะถวายมหาสังฆทานแล้วพุทธบุตรจะได้มีโอกาสมาเจอกันทำความคุ้นเคยกันรู้จักกันปรึกษาหารือกันที่จะได้ทำงานไปในทิศทางเดียวกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ต่างคนต่างทดลองทำกันก็เห็นนี่ไหมเจ้าว่างานพระศาสนานี่มันได้ใช้ศักยภาพได้เต็มที่เพราะนั้นเนี่ยมันหมดเวลาที่จะต่างคนต่างทำ

ชั้นสองขึ้นโมเดิร์นขึ้นคณิตนิมนต์ทีเดียวหมดเลยแล้วเรานับกันไปเลยนะนับเลยว่าชาตินี้คือเวลาที่เหลืออยู่จนกระทั่งหมดอายุไขได้จะถวายทานมาทั้งทานนับซ้ำกับพุทธบุตรเนี่ยนับรวมแล้วเนี่ยได้กี่ล้านองค์ครูใหญ่ตั้งเป้าไว้10ล้านองค์เราจะตั้งเอาให้ได้เลย10ล้านองค์นี่ไม่ยากแล้วบทพุทธบุตรทีละล้านนี่หือ 30,000 วัดนี่นะสมมติว่าบวชวัดเท่าไหร่ล่ะ50 30,000 300,000 ล้านเศษกันไปแล้วล้านเศษเราเอาแค่ล้านก็บวช30สัปดาห์30,000กว่าวัดนี่บวชละ30วัดละ30องค์นะล้านองค์เห็นไหมล้านองค์เน็ตๆเลยนี่ไงล้านองค์เน็ตๆแล้วเราก็กราบอาราธนาให้ท่านบำเพ็ญสมณธรรมนะขอให้ท่านเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญนี้นะแล้วไม่ว่าท่านจะบวชสั้นบวชยาวก็แล้วแต่ท่านตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมเห็นพระภายในเห็นดวงธรรมใจใสเป็นพระ2ชั้นนี่นะบวช2ชั้นโอ้ว้าวเราจะได้บุญขนาดไหนพุทธบุตรได้บุญอันดับแรกเพราะเป็นต้นบุญนี่เราก็สืบรักกับท่าน

เป็นบุญใหญ่อย่างมากๆนะจ๊ะสังฆทานนี้เป็นบุญใหญ่นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรับรองเองเลยนะว่าเป็นบุญใหญ่เนี่ยดูก่อนอานนท์เราไม่กล่าวว่าปาติปุคคลิกทานมีผลมากกว่าสังฆทานโดยปริยายใดๆเลยสังฆทานนั้นเป็นประมุขของผู้หวังบุญสังฆทานแลเป็นประมุขของผู้บูชาและเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าโอ้นั่นหมายความว่าถ้าใครอยากได้บุญใหญ่นะให้มาเอาบุญสังฆทานกันนะจ๊ะสังฆทานนั้นเป็นบุญใหญ่เพราะว่าทำถูกเนื้อนาบุญนะจ๊ะบุคคลให้ทานในนาใดแล้วมีผลมากพึงเลือกให้ในนานั้นการเลือกให้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทานที่บุคคล

ทานทั้งหมดนี้ยังจัดว่าเป็นปาติกบุคลิกทานยังให้ทานเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลยังเทียบอานิสงส์ไม่ได้เลยกับการถวายสังฆทานนี่การถวายสังฆทานนั้นจัดว่ามีอานิสงส์อย่างมากๆทีเดียวนะจ๊ะการถวายสังฆทาน 40,000 วัตต์โดยเฉพาะ 40,000 วัตต์นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างยากมากๆนะจ๊ะเพราะว่า1คือต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน2จะต้องมีพระภิกษุสงฆ์สืบทอดพระศาสนายาวนานมาจนถึงปัจจุบันรุ่นต่อรุ่นปัจจุบันก็2569ปีแล้วและแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ก็มีทั้งสงครามมีทั้งภัยพิบัติที่คอยจะจ้องทำลายพระทำลายพระศาสนาอย่างมากมายทีเดียวนี่กว่าจะสืบทอดมาจนถึงยุคเราข้อที่3คือตัวเราเองเนี่ยต้องมีบุญพอไปเกิดในดินแดนที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาจะต้องมีวัดมากถึง 40,000 วัดทีเดียวต้องมีวัดจำนวนมากนะถึง 40,000 วัดเราจึงจะสามารถจัดสังฆทานได้มากขนาดนี้นะจ๊ะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราเกิดในยุคที่พระศาสนากำลังรุ่งเรืองนะจ๊ะข้อที่4คือจะต้องมีผู้มีบารมีมากที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานถวายสังฆทานนี้ซึ่งในโลกใบนี้ไม่มีใครเลยที่มีบารมีมากขนาดหลวงพ่อธรรมชโยที่จะสามารถเป็นเจ้าภาพในการจัดถวายสังฆทานพระจำนวนมากๆได้ตั้งแต่เราทำมา 10,000 วัด 20,000 วัด 30,000 วัดปัจจุบันก็ 40,000 วัดนะต้องมีทั้งสถานที่มีทั้งโนฮาวมีบุคลากรมีปัจจัยมียานพาหนะมีอื่นๆอีกมากมายแล้วก็ต้องมีผู้มีบารมีมากที่จะเป็นศูนย์รวมใจในการจัดงานนี้โอ้ซึ่งหาบุคคลเช่นนี้ได้ยากมากๆอาจารย์ข้อที่5คือทุกๆวัดจะต้องพร้อมใจกันสละเวลาวันที่22เมษาจะมีภารกิจมากมายเพียงใดก็ตามนะต้องสละเวลามาเป็นเนื้อนาบุญโอ้โหทุกวัดต้องเห็นความสำคัญของงานนี้นะจึงจะมาร่วมงาน22เมษาเนี่ยหรือท่านจะส่งตัวแทนมาก็ดีนะท่านจะมาเองก็ดีก็ต้องเห็นความสำคัญซึ่งยากมากๆที่ทั้ง 40,000 วัดโอ้โหจะหยุดพร้อมกันแล้วก็มา22เมษาพร้อมกันโอ้แล้วยิ่งยุคปัจจุบันนะเกิดเหตุบ้านการเมืองเหล่านี้มีสิ่งต่างๆมาคอยขัดขวางยิ่งยากขึ้นไปอีกนะจ๊ะข้อที่6คือจังหวะนั่นเองตัวเราเองผู้จัดงานเนื้อนาบุญต้องมีศรัทธาทายธรรมเวลาเงินตราอารมณ์พร้อมๆกันโอ้ซึ่งอันนี้ยากมากๆเลยนะจ๊ะคือต้องเป็นขณะที่เหมาะสมที่สุดเลยก็คือ22เมษาต้องเป็นจังหวะนี้จังหวะนี้เวลานี้และเราต้องพร้อมเวลานี้ด้วยจึงจะสามารถมาร่วมงานนี้ได้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนะจ๊ะตอนนี้มีเวลาอีก1เดือนก็รักษาโชคดีตรงนี้ของเราเอาไว้เนาะรักษาลมหายใจต่อไปถึงวันที่22เมษายนนะจ๊ะข้อที่4ก็คือสังฆทานนั้นเป็นบุญใหญ่เพราะว่าทำสงฆ์ให้สามัคคีกันพระอานนท์ก็ถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบุคคลผู้สมานสงฆ์ให้สามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าดูก่อนอานนท์บุคคลผู้สมานสงฆ์ให้สามัคคีกันจะบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับโอ้หมายความว่าเราถวายสังฆทานนะเราแค่ร่วมเป็นปัจจัยเนี่ยเราในฐานะเจ้าภาพผู้จัดงานนะจ๊ะเราอาจจะเห็นว่าเราก็แค่นิมนต์พระมารวมกันนะแต่จริงๆแล้วการที่พระมารวมกันนั้นนี่ท่านได้หันหน้าเข้าหากันได้เจอกันเนี่ยพระที่

0: ตักไปจะใช้ภาชนะอะไรตักไปขึ้นอยู่กับใจของเราว่าใจเราปลื้มแค่ไหนผ่องใสแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาใจของเราให้ดีนะทั้งก่อนงานขณะงานแล้วก็หลังเลิกงานนั่นเองนี่เป็นบุญใหญ่มากๆอาจารย์นี่สังฆทานนั้นเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์มากอาจารย์นี่เพราะว่าได้ทำกับเนื้อนาบุญจำนวนมากเกิดขึ้นได้ยากมากอาจารย์ทำให้คณะสงฆ์สามัคคีกันแล้วก็บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยวันนั้นเราจะได้รับความยอดเยี่ยม6ประการนั่นก็คือทัศนานุตริยะได้การเห็นอันยอดเยี่ยมได้การฟังอันยอดเยี่ยมได้การได้อันยอดเยี่ยมได้การได้ศรัทธาอันยอดเยี่ยมได้การศึกษาอันยอดเยี่ยมได้การอุปถากอันยอดเยี่ยมแล้วก็ได้การระลึกอันยอดเยี่ยมที่ทำไปทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เพื่อใครนะก็เพื่อตัวเราเองทั้งนั้นเลยเป็นบุญของเรานะเราทำเราได้และการเห็นอันยอดเยี่ยมภายนอกนี่เองก็จะนำไปสู่การเห็นอันยอดเยี่ยมภายในเห็นพระภายนอกนำไปสู่การเห็นพระภายในและทุกๆท่านถ้ารักษาใจตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22เมษายนนะเห็นพระ 40,000 วัดอย่างปลื้มปิติใจเวลาเรานั่งสมาธิเราจะได้เห็นพระภายในกันอย่างง่ายๆทุกๆคนนะวันนี้พระอาจารย์ก็นำเรื่องราว 40,000 วัดทัศนานุตริยะนำมาฝากให้ทุกๆท่านก็ขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมกันทุกๆคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาบ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นเพื่อนนักปฏิบัติธรรมด้วยกันเขามักจะลดการพูดคุยเรื่องต่างๆแต่จะอยู่กับตัวเองนิ่งๆเงียบๆเฉยๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาพอเราไปถามเขาก็จะบอกว่าตรึกธรรมะอยู่สำหรับนักปฏิบัติธรรมใหม่เคยสงสัยไหมคะว่าตรึกธรรมะคืออะไรแล้วก็ทำยังไงถึงเรียกว่าตรึกธรรมะในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายถึงเรื่องของการตรึกธรรมะไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ตรึกก็คือการนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรารักถ้าคุ้นเคยมากเห็นจนเจนตาก็จะนึกได้ง่ายรักมากก็นึกได้ง่ายเหมือนกันให้นึกคล้ายๆอย่างนั้นไม่ใช่เพ่งลูกแก้วไม่ใช่ไปเค้นภาพให้นึกเบาๆสบายๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกไปเรื่อยๆอย่างสบายๆไม่ต้องเร่งร้อนทำใจให้ใสบริสุทธิ์เยือกเย็นแม้ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแล้วก็นึกให้ต่อเนื่องอย่าให้เผลอจนกระทั่งใจแวบไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าอดไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ก็ปล่อยมันไปช่างมันอย่าไปรำคาญอย่าไปกังวลอย่าไปคิดว่าความฟุ้งเป็นอุปสรรคต่อการนั่งไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นเฉยๆคือพอรู้ตัวเราก็ดึงใจกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆ

คุณผู้ชมคะการตรึกธรรมะก็คือการนึกนิมิตอย่างเบาๆสบายๆนึกได้ชัดแค่ไหนก็พอใจแค่นั้นซึ่งความพอใจนี้จะนำไปสู่ความพอดีและความพอดีก็จะนำไปสู่การหยุดนิ่งที่สมบูรณ์ได้อีกทั้งการตรึกธรรมะบ่อยๆก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างง่ายๆอีกด้วยดังนั้นถ้าเราหมั่นตรึกธรรมะให้ได้อย่างเบาสบายทั้งนั่งนอนยืนเดินหมั่นสั่งสมความละเอียดความบริสุทธิ์ของใจไปเรื่อยๆเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกัน

แล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะแนนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือ

จากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิด

แล้วแสงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้ว

มาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่จรรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกเดี๋ยวดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นแหละใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน

ดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจับประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็

เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลวงๆแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกโสนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้โลกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วเนี่ย

ลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักังปันธามิสัพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

Yeah.

วันตราย

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจน

0: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
1: ว้าว
0: กรี๊ด ghost laughter ไม่นะนะนะ
1: ช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
3: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกาย

ะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณยุภาบัณฑิตวิทิสกุลและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและก่อนที่เราจะได้ไปร่วมสั่งสมมหาทานบารมีนะคะด้วยการน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์ค่ะเราก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ทำตามหลักวิชานะคะคือรักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดค่ะรวมทั้งน้อมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นช่วยคุมบุญและขอให้ทุกท่านชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ

0: ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญในวันนี้ทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมได้ตามความต้องการนะคะไอคอนต่างๆที่ปรากฏที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom ค่ะกดเข้าไประบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆอัตโนมัตินะคะเมื่อเข้าไปรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าแสดงความคิดเห็นและส่งช่องทางในการติดตามรับชมนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่เราจะได้ไปร่วมสร้างมหาทานบารมีพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะทางรายการก็ได้น้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกนำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวประวัติการสร้างบารมีของพระยสะค่ะซึ่งเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในกาลสมัยของพระพุทธเจ้าสุเมธะพระยสะได้เกิดเป็นพญานาคค่ะซึ่งมีจิตใจนั้นเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอยู่มาวันหนึ่งก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าสุเมธะให้เสด็จมายังที่อยู่ของตนพร้อมด้วยพระสาวกพญานาคพร้อมทั้งบริวารก็ได้ถวายทานและผ้าไตรจีวรแด่พระศาสดาและพระสาวกจากนั้นก็ได้ตั้งจิตปรารถนาขอให้ได้บรรลุอรหัตผลในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลค่ะ
0: ค่ะพระพุทธเจ้าสุเมธานะคะพระองค์ทรงเห็นด้วยพระญาณว่าความปรารถนาของท่านนั้นสำเร็จได้แน่จึงทรงพยากรณ์ว่าในอีก 30,000 กับข้างหน้าพระพุทธเจ้าโคดมจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเธอจะได้ออกบวชเป็นพระสาวกของพระองค์แล้วจะได้บรรลุอรหัตผลเมื่อพญานาคฟังพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์นะคะก็เกิดความปลื้มปิติสมนัสเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงทำบุญต่อเนื่องตลอดชีวิตจากชาตินั้นนะคะบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในภพภูมิต่างๆมากมายจนมาถึงพุทธบาทการนะคะพุทธุบาทการนะคะของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะในชาตินี้ค่ะพระยสะท่านได้เกิดเป็นบุตรเศรษฐีชาวเมืองสุทัศนะนะคะแล้วก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้นำเอาแก้ว7ประการไปบูชาต้นกนิกาอันเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้จากชาตินั้นบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ
1: ค่ะจนมาในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะในชาตินี้ค่ะท่านก็มีจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากจึงได้ออกบวชจากชาตินั้นบุญก็ส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆจนกระทั่งมีอยู่ในสมัยหนึ่งค่ะพระยสะท่านได้เกิดเป็นคนเก็บซากศพมีนามว่ายสะโดยร่วมกับเพื่อนอีก54คนเที่ยวเก็บศพไม่มีญาติไปไว้หรือว่าเผาในป่าช้ายสามานพหนุ่มในชาตินี้นะคะก็ได้เอาเหลาหน้าแทงศพพลิกกลับไปกลับมาทำให้ได้อสุภสัญญานั่นก็คือเห็นความไม่งามแห่งร่างกายเขาก็ได้แสดงแก่สหายทั้ง54คนว่าพวกท่านจงดูศพนี้มีหนังลอกแล้วในที่นั้นๆดุจโคด่างไม่สะอาดเหม็นน่าเกลียดเมื่อพิจารณาตามที่ยสามานพหนุ่มได้เล่าแล้วนะคะก็ได้อสุภสัญญาเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากจะบอกเพื่อนๆแล้วนะคะยสามานพหนุ่มยังกลับไปบอกบิดามารดาแล้วก็ภรรยาด้วยจนบิดามารดาและภรรยารวมถึงสหายทั้งหมดค่ะได้อสุภสัญญาขึ้นมาด้วยคือความพิจารณาถึงความไม่เที่ยงอันเป็นเหตุแห่งความไม่ประมาทค่ะตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาในพุทธกาลนี้แล้วก็ด้วยบุญที่ได้ทำเอาไว้ในหลายๆชาติทำให้ได้มาเกิดในนครพาราณสีเป็นบุตรของเศรษฐีค่ะมีปราสาท3หลังแล้วก็ได้รับการดูแลจากสตรีและดนตรีอย่างดีจนถึงค่ำวันหนึ่งเมื่อยสะกุลบุตรอิ่มเอิบพรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณทั้ง5ได้นอนหลับกอดส่วนผู้บริวารนะคะนอนหลับภายหลังประทีปน้ำมันตามสว่างอยู่ตลอดคืน
1: ค่ะในค่ำคืนนั้นเองนะคะยสะกุลบุตรก็ตื่นก่อนค่ะจึงได้เห็นบริวารของตนนั้นกำลังนอนหลับบางนางมีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางก็มีตะโพนวางอยู่ที่คอบางนางสยายผมบางนางมีน้ำลายไหลบางนางก็บ่นละเมอปราสาทนั้นนะคะก็ปรากฏแก่ยสะกุลบุตรดุจป่าช้าผีดิบท ทำให้ยสารู้สึกเบื่อหน่ายค่ะจึงเปล่งอุทานออกมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็สวมรองเท้าทองเดินตรงไปทางประตูพระนครไปทางป่าอิสิปตนมฤคทายวันและก็ได้พบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมเมื่อจบพระธรรมเทศนายสากุลบุตรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันต่อมาเมื่อได้ฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาค่ะ
0: ค่ะจากเรื่องราวนะคะของพระยสเถระที่เราได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าการที่เรานั้นได้มีโอกาสพิจารณาถึงอสุภสัญญาก็คือพิจารณาถึงความไม่งามแห่งร่างกายดุจดั่งซากศพก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของเราเนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นทำให้เรามีสติเกิดปัญญาแล้วก็เห็นถึงความจริงของชีวิตได้มากขึ้นที่สำคัญก็ทำให้เรานั้นไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วก็รีบสั่งสมบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะก็เหมือนกับพวกเรานักสร้างบารมีนะคะที่จะทำเช่นบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนผู้ไม่ประมาทค่ะหมั่นสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดนะคะและพวกเราก็เช่นกันค่ะที่จะได้มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ได้การน้อมถวายพัตตาหารและปัจจัยธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์นะคะและที่สำคัญก็น้อมถวายเป็นสังฆทานซึ่งเป็นบุญใหญ่ค่ะแล้วก็อีกสักครู่นะคะพิธีกรรมก็ใกล้จะพร้อมแล้วค่ะขอให้ทุกท่านนั้นรักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และจะได้เก็บเกี่ยวบุญใหญ่นี้นะคะตลอดทั้งพิธีกรรมค่ะเราไปร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันเรียนเชิญค่ะ
0: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์

ที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจ

0: สงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับเรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังส

0: ติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณี

เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ

0: รียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันตมยังปินดาปาตะธาตุปฏิกูละปะเจ

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินนัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมธานัง
1: วะตะเมธานัง
0: อาสวะขยาวะหัง
1: อาสวะขยาวะหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีอนุภาพไม่มีประมาณเป็นบุคคลอจินไตยเกินกว่าการนึกคิดคาดเดาของมนุษย์และเทวาแต่กว่าที่พระองค์จะมีพุทธานุภาพที่ไม่มีใครเปรียบได้นี้นะก็ต้องสร้างบารมีกันมาอย่างน้อยก็20ประสงค์ไขกับอีกแสนมหากัปได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างบารมีไม่เคยย่อท้อแม้แต่พบชาติเดียวพระมหากรุณาของพระองค์ในการที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนั้นก็กว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าจักรวาลเราทั้งหลายจึงควรยึดเอาพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีเพื่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็มันตรึกระลึกนึกถึงพระพุทธคุณอันไม่มีประมาณแล้วตั้งใจสร้างบารมีตามอย่างพระองค์ท่านโดยการหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ได้เข้าถึงพุทธรัตนะภายในคือเข้าถึงพระธรรมกายในตัวกันให้ได้ทุกคนนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันดสูตรว่าบุญญนิธินั้นอำนวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ต่างปรารถนาซึ่งอิตผลใดอิตผลนั้นทั้งหมดอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญนิธินี้บุญญสัมปทาจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงสรรเสริญความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้ดีแล้วบุญญนิธิหมายถึงคุ้มทรัพย์อันประเสริฐที่จะอำนวยผลทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์บุญที่สั่งสมไว้มากๆจะกลายเป็นทะเลบุญที่คอยหนุนนำเราให้ประสบความสุขและความสำเร็จบางท่านอาจสงสัยว่าบุญญาณิธินี้น่ะฝังไว้ตรงไหนจะขุดมาใช้ได้อย่างไรสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมเหมือนขุมทรัพย์ทั่วๆไปได้ไหมบุญไม่ใช่เป็นเพียงคำกล่าวในเชิงนามธรรมอย่างเดียวนะจ๊ะถ้าหากเมื่อไหร่เราทำใจหยุดใจนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ก็จะไปรู้ไปเห็นว่าบุญมีลักษณะเป็นดวงกลมๆใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของมนุษย์ทุกๆคนดวงโตบ้างเล็กบ้างตามแต่กำลังบุญของแต่ละคนเป็นเรื่องที่น่าทึ่งทีเดียวนะจ๊ะที่ในกลางดวงบุญนั้นน่ะมีสมบัติทั้งหลายทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานคือมีสมบัติทั้งที่เป็นโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์ซ้อนอยู่ในกลางดวงบุญนั้นสายสมบัติก็เชื่อมโยงมาที่กลางกายบางคนสายสมบัติยาวบางคนสั้นบางคนก็ขาด

ตัดตอนเป็นช่วงๆสายสมบัติมาจากต้นแหล่งแห่งบุญที่อยู่ลึกๆละเอียดละเอียดได้พบอันวิเศษมาเชื่อมโยงที่กลางกายว่าสายสมบัติเชื่อมโยงติดแน่นก็จะดึงดูดสมบัติหยาบในเมืองมนุษย์ให้เราได้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นแต่สายสมบัติเชื่อมติดกับกลางกายแล้วมนุษย์จะพรั่งพร้อมด้วยสมบัติทั้งหลายเป็นอยู่ได้ด้วยบุญเมื่อปรารถนาอะไรในสิ่งที่ดีก็สมความปรารถนาเหมือนอย่างบัณฑิตสมณเณรผู้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เยาว์วัยเพราะอาศัยบุญที่ได้สั่งสมเอาไว้อย่างดีแล้วในอดีตวันนี้เราก็มารับฟังเรื่องราวของท่านในตอนอวสานกันเลยนะจ๊ะในเวลาที่หนูน้อยมีอายุได้7 ขวบบุญในตัวน่ะได้กระตุ้นเตือนให้หนูน้อยบัณฑิตอยากออกบวชเพื่อที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อปรารภอยากบวชกับคุณแม่ก็อน

ับพระสารีบุตรเถระหนุ่มน้อยบัณฑิตก็ได้บรรพชาเป็นสมณเณรท่านฝึกตัวเองอยู่7วันในวันที่8ของการบวชนั่นเองขณะที่สมณเณรบัณฑิตกำลังเดินบิณฑบาตตามหลังพระเถระอยู่นั้นได้เห็นเหมืองแห่งหนึ่งจึงเรียนถามพระสารีบุตรว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่า

ข้าไปในนาข้าวสมณเณรถามต่อว่าน้ำมีจิตไหมครับพระเถระตอบว่าน้ำไม่มีจิตหรอกสมณเณรสมณเณรก็เกิดความคิดว่าถ้าคนทั้งหลายไขน้ำซึ่งไม่มีจิตเข้าไปสู่ที่ที่ตนปรารถนาและทำการงานได้เหตุฉะนั้นคนซึ่งมีจิตแท้ๆจะไม่สามารถบังคับจิตตัวเองได้สมณเณรก็เดินต่อไปเห็นช่างสอนกำลังเอาลูกสอนลนไฟเล็งดูด้วยหางตาแล้วดัดให้ตรงจึงเรียนถามพระเถระด้วยความอยากรู้ตามประสาเด็กอายุ7 ขวบแต่มีบารมีแก่กล้าเมื่อได้คำตอบแล้วก็ตรึกธรรมะไปว่าถ้าสามารถดัดลูกศรที่ไม่มีจิตให้ตรงได้ทำไมหนอคนซึ่งมีจิตแท้จะไม่สามารถบังคับจิตของตัวเองได้ครั้นสมณเณรเดินต่อไปเห็นช่างไม้กำลังถากไม้เพื่อทำกงและดุมเกวียนจึงเรียนถามพระเถระว่าเขาถากไม้เพื่อทำอะไรกันครับพระเถระก็ตอบว่าเขาถากไม้เพื่อ

มณเณรได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัวเพื่อการฝึกจิตเช่นนั้นจึงได้กราบเรียนพระเถระว่ากระผมจะขอกลับวัดไปก่อนพระสารีบุตรทราบจุดมุ่งหมายของสมณเณรจึงอนุญาตให้กลับก่อนเมื่อสมณเณรกลับถึงที่พักแล้วก็ตั้งใจนั่งสมาธินิ่งอยู่ในห้องตามลำพังและเดชของสมณเณรทิพยาอาจของท้าวสักกะก็เกิดอาการร้อนขึ้นมาท้าวเธอใคร่ครวญดูก็ทราบว่าบัณฑิตสมณเณรถวายบาตรแก่พระอุปัชฌาย์แล้วจึงเดินทางกลับโดยตั้งใจว่าจักทำสมณธรรมจึงตรัสเรียกท้าวมหาราชทั้งสี่มาสั่งให้ไปไล่นกกาที่ร้องจอแจอยู่ใกล้วิหารให้หนีไปแล้วให้อารักขาให้ดีแล้วตรัสบอกจันทะเทพบุตรให้ไปฉุดรั้งมณฑลพระจันทร์ไว้ฝ่ายสุริยะเทพบุตรก็ให้ไปฉุดรั้งมณฑลพระอาทิตย์ไว้ส่วนพระองค์เองได้เสด็จไปประทับยืนอารักขาอยู่ที่กุญแจประตูวิหารนั้นแม้เสียงใบไม้ร่วงก็ไม่มีทั่วบริเวณก็เงียบสนิทหมอตการทำใจหยุดใจนิ่งยิ่งนักฝ่ายพระสารีบุตรได้บิณฑบาตไปถึงบ้านของอุปถากท่านหนึ่งวันนั้นอุปถากได้ปลาตะเพียนมาหลายตัวจึงนำมาปรุงเป็นอาหารเห็นพระเถระมาก็ดีใจจึงนิมนต์ให้ท่านรับบิณฑบาตได้ถวายข้าวยาคูและข้าวคลุกปลาตะเพียนหลังจากพระเถระฉันภัตตาหารเสร็จก็ได้นำอาหารส่วนที่เป็นของสมณเณรกลับมาที่พักพอสมณเณรเจริญภาวนามีจิตตั้งมั่นอย่างลงสู่สมาธิก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีขณะที่ทำใจกำลังหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆนั้นพระบรมศาสดาก็ทรงทราบเรื่องราวของสมณเณรโดยตลอดจึงได้เสด็จไปดักรอพระสารีบุตรแล้วทรงตรัสถามปัญหาสี่ข้อเพื่อถ่วงเวลาพระทรงเกรงว่าจะไปกระเทือนการบรรลุธรรมขั้นสูงของสมณเณรเปิดพระเถระแก้ปัญหาที่พระพุทธองค์ตรัสถามทั้งหมดสมณเณรก็ได้บรรลุอรหัตผลทันทีเห็นไหมจ๊ะว่าผู้มีบุญมีปัญญาเวลาทำความเพียรผู้รู้ทั้งหลายต้องมาอำนวยความสะดวกคอยปกปักรักษาไม่ให้อะไรมาเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานชีวิตในสังสารวัฏของคนคนหนึ่งกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานต้องอาศัยกำลังบุญมากทีเดียวเมื่อมีบุญมากแล้วจะทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่างเหมือนอย่างมหาทุกขตะผู้เคยเป็นคนยากจนมาก่อนแต่ก็ไม่ประมาทเริ่มต้นทำความดีจนผลแห่งความดีปรากฏในที่สุดก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นอัศจรรย์นั่นก็เป็นเพราะบุญกุศลที่ได้ทำเอาไว้อย่างดีแล้วโดยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์จึงมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ส่งผลในสมปรารถนาในทุกเรื่องจนกระทั่งได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตเพราะฉะนั้นจะได้ดูเบาในการสั่งสมบุญจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยก็ทำไปเถิดถ้าทำด้วยใจที่หยุดนิ่งใสบริสุทธิ์แล้วไม่ถือว่าน้อย

้อยเลยทั้งบุญจากการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาให้ทำไปพร้อมๆกันเพราะบุญคือเพื่อนแท้ที่จะติดตามตัวเราไปทุกหนทุกแห่งเป็นสมบัติที่เราสามารถนำติดตัวไปได้ข้ามภพข้ามชาติเมื่อเราเข้าใจเรื่องของบุญกันอย่างนี้ดีแล้วก็จะได้มัวแต่ความสำคัญกับการทำมาหากินเพียงอย่างเดียวต้องสั่งสมบุญบารมีด้วยต้อยความสำคัญกับชีวิตในสัมปรายภพที่เราจะต้องเผชิญเพราะเป็นชีวิตที่ยาวนานกว่าภพปัจจุบันนี้มากดังนั้นเราต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจสั่งสมบุญกันให้เต็มที่และนั่งสมาธิให้ได้ทุกๆวันจะได้มีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ผมขอเริ่มต้นจากมันเป็นงี้ได้ไงคือคุณย่าของผมเนี่ยท่านมีวิชาปัดลมฝนไปทางอื่นได้ผมนี่เห็นจะมากับตาตัวเองลมพายุฝนตั้งเขามืดมืดมาที่บ้านบรรยากาศน่ากลัวมากคุณย่าจะนำผ้ามาท่องคาถา

แล้วก็ปัดผ้าไปพอปัดผ้าไปทางไหนลมฝนก็จะเปลี่ยนทิศเป็นในทางนั้นจนหมดเกลี้ยงเลยนอกจากนี้ท่านยังมีวิชา Amazing วิทยา รักษาต้อกระจกด้วยวิธีให้คนที่เป็นตาต้อตาต้อนั่งบนครกแล้วนำกะลามาครอบเบ้าตาเขาไว้หยิบเนื้อปลาเค็มขึ้นมาท่องคาถาตัดต้อต้อหายตัดหวายหวายก็ขาดตาสายตัดสายไฟฟ้าฟาดขาดแล้วต้อเอ้ยจบคำก็ฟันฉับไปที่เนื้อปลาเค็มนั้นไปที่กะลาปรากฏว่าโรคตาต้อหายทันทีท่านยังเป็นหมอตำแยมือโปรทำคลอดทารกให้ลืมตาดูโลกมาแล้วนับร้อยชีวิตมีฉายาว่าหมอตำแยมือสะอาดก็เพราะมือท่านไม่เคยเปื้อนเลือดขนาดทำคลอดเลยเพราะท่านจะเป็นคนสั่งการให้คนอื่นทำผมเองก็เกิดมาด้วยฝีมือคุณย่าท่านเอ็นดูผมมากปรารถนาจะถ่ายทอดวิทยายุทธวิชาทั้งหมดให้กับผมแต่ผมเซโนเป็นผลให้วิชาเหล่านี้สูญหายไปพร้อมกับชีวิตของหญิงชราวัย94ปีพ่อแม่ผมทำนาประเภทหลังสู่ฟ้าหน้าจมดินคือยิ่งทำยิ่งจนลงไปเรื่อยๆแล้วลูก5คนก็มีชีวิตอยู่อย่างลำบากที่จังหวัดสงขลาจึงเปลี่ยนจากทำนามาเลี้ยงหมูก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมีหนี้สินท่วมหัวกว่า2ล้านบาทโอ้กระทั่งผมโตยังต้องคอยตามใช้หนี้ท่านเรื่อยๆตัวผมเป็นคนลูกคนสุดท้องผมเจริญวัยอายุได้8ขวบคำถามว่าทำไมพุทธก็มาเต็มหัวไปหมดเลยทำไมเด็กบ้านอื่นได้ไปเล่นทำไมผมต้องช่วยทำงานบ้านทำไมบ้านผมจึงต้องยากจนก็ทำไมมีเงินก็ต้องยากจนนะทั้งที่ขยันกว่าคนอื่นทำไมความรู้ความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วทำไมคนเราจึงต่างกันแล้วก็มีคำแนะนำมาว่าต้องเรียนหนังสือให้จบถึงสูงเท่านั้นจึงจะรู้คำตอบนี้ได้คำบอกนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนในเด็กป.5 คิดหาวิธีทางแต่จะพลิกดินตะกายสู่ดวงดาวประเรียนต่อถึงศูนย์กลางการศึกษาคือกรุงเทพคนสงขลานี่เองเนาะแต่พ่อแม่ไม่อนุญาตเพราะไม่มีเงินแล้วก็ยังเล็กอยู่ผมก็หาช่องทางไปอยู่กับหลวงลุงซึ่งเป็นญาติที่วัดย่านนนทบุรีจนได้ว่าจะได้ปีเดียวท่านก็มีอันต้องย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสที่พัทลุง ไปเมืองลุงหนึ่งเป็นเหตุให้ผมต้องกลับไปด้วย หมดติดอยู่กรุงเทพ การเรียนของผมที่พัทลุงบางช่วงต้องเดินทางไปกลับวันละ140กิโลเมตรที่แยกคือย้ายไปอยู่คนโน้นทีคนนั้นทีมากกว่า30ครั้งแต่ผมก็สามารถร่ำเรียนจนจบปวช.และสอบติดที่สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพผมเลิกเรียนภาคค่ำเพื่อจะทำงานหาเงินไปค่าเช่าห้องคาราวเรียนเรียนจบหัวใจก็สั่งลุยได้ทำงานที่บริษัทที่ดังมากเลยยูคอมวันหยุดเสาร์ที่จะหาซื้อเสื้อผ้าแถวสำเพ็งโบแบไปเปิดร้านขายที่ภาคใต้จ้างคนดูแลร้านภายใน3เดือนร้านผมก็มีชื่อดังที่สุดในสงขลาผมยังอุตสาหะทำงานไปด้วยเรียนต่อไปด้วยเหนื่อยมากพอเรียนจบผมจึงได้ออกจากงานด้วยความมั่นใจที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างและโดดเด่นกว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ผมยังเปิดโรงเรียนกวดวิชานักเรียนสายอาชีวะ

สอบเข้าคณะวิศวะช่วงนั้นสถาบันกวดวิชาหลายแห่งล้วนเปิดสอนแต่นักเรียนสายสามัญโอกาสทองจะเป็นของผมแล้วผมเปิดสอนที่หาดใหญ่เป็นแห่งแรกในประเทศไทยด้วยความสามารถในการถ่ายทอดเทคนิคเด็กจึงแห่มาเรียนกันกว่า300คนจนต้องเตรียมขยายสาขาแต่ทว่าทีมงานซึ่งเป็นรุ่นพี่แยกตัวไปเปิดโรงเรียนแข่งกับผมผมสะดุ้งเฮือกเล็กๆไม่มีทางยอมแพ้หาทีมงานใหม่ขยายสาขาไปทั่วประเทศ15แห่งเห็นไหมจ๊ะรุ่นพี่คนนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้มีสถิติการรับสมัครสูงสุด800คนต่อครั้งทำให้ผมเป็นโรคหอบหอบซับทันทีความรุ่งเรืองอยู่ในชีวิตผมได้2ปีก็ต้องสะดุดอีกครั้งหนึ่งคือทีมงานดังแล้วก็แยกวงอีกแต่ด้วยหัวใจที่ไม่แพ้ผมกลับมาคิดใหม่ทำใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราทำไมเราถึงไม่สำเร็จเหมือนคนอื่นทำไมเราถึงแตกต่างจากคนที่สำเร็จแล้วผมก็เริ่มกลับไปเรียนต่อปริญญาโทอีกครั้งหนึ่งแต่หลักสูตรก็ยังไม่ตรงใจนักเผลอได้ยินข่าวหลักสูตรการพูดขึ้นมาอ๋อเป็นนักพูดนี่นะผมคิดว่าน่าจะเรียนไปก่อนผมจึงเลือกเรียนศิลปะการพูดที่สถาบันแห่งหนึ่งแต่พอเรียนจบอาจารย์ที่สอนท่านก็เสียชีวิตพอดีท่านคงเห็นว่าผมพูดเก่งแล้วท่านก็เลยไปเลยหมดหน้าที่ท่านสถาบันยังเชิญให้ผมไปเป็นอาจารย์สอนแทนอบรมอยู่พักหนึ่งก็มีลูกศิษย์จะเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านมาเรียนเพื่อหาวิทยากรไปอบรมข้าราชการในสำนักพระราชวังแล้วท่านก็มาเชิญผมไปอบรมผมจึงเริ่มค้นหาหลักสูตรพัฒนาคนเพิ่มเติมโดยได้เดินทางไปเรียนรู้หลักสูตรต่างๆอย่างต่างประเทศผมคิดว่ามันใกล้จะได้รับคำตอบแล้วว่าทำอย่างไรจะก๊อปปี้ความสำเร็จของคนได้แถลงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตสมเป็นนักพูดเลยเนี่ยกระต่ายผมดันดนไปศึกษาการทำงานของสมองพยายามเรียนรู้สมองทำงานอย่างไรเพื่อจะหาทางก๊อปปี้สมองคนแต่เมื่อเรียนรู้ต่อไปผมก็พบว่าไม่ใช่การพัฒนาคนไม่ใช่แค่จิตกายกับสมองแต่ต้องลงไปถึงเรื่องจิตผมได้เรียนรู้แนวคิดของที่ปรึกษาทางด้านจิต ของประธานาธิบดีจอร์จบุช และวิทยากรระดับโลกอีกหลายท่านรับรู้แนวคิดการโปรแกรมความสำเร็จให้จิตมากมายเช่นเปิดเพลงสอนให้ทำใจให้สงบและนึกจินตนาการมาตนประสบความสำเร็จแล้วคล้ายๆการอธิษฐานเป็นต้นไม่ได้หลักสูตรใดมาก็นำมาอบรมทำให้มีผู้มองเห็นแววชวนไปเป็นที่ปรึกษาและกรรมาธิการและตำแหน่งในรัฐสภาแล้วก็เกิดแนวคิดว่าถ้าเรามีอำนาจไปกันใหญ่แล้วนี่งานพัฒนาคนของเราจะไม่มีสะดุดนั่นคือผมต้องเป็นนายกรัฐมนตรีซะเองแต่แล้วก็เปลี่ยนใจไม่เห็นว่านายกนั้นเป็นก็ได้ชั่วคราวแต่งานพัฒนาคนจะต้องทำต่อเนื่องจึงย้อนกลับมาเปิดศูนย์อบรมคนชื่อหลักสูตร Leadership Within และฝึกผู้ประกอบการโดยร่วมกับอดีตผู้บริหารบริษัทฟิลิปจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งซื้อหลักสูตรมาเป็นล้านจะเปิดอบรมในประเทศไทยเพราะเห็นตัวอย่างจากสิงคโปร์มีคนไปเปิดและประสบความสำเร็จอย่างงามแต่พอมาเปิดจริงในประเทศไทยกลับไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษจนผู้บริหารชาวเนเธอร์แลนด์ถอนตัวกลับไปผมจึงนำมาหลักสูตรมาแปลเป็นภาษาไทยและเปิดอบรมต่อมีผู้มาเรียนบ้างแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรผมจึงเริ่มสงสัยว่าอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จจนต่อมากระทั่งวันหนึ่งมีผู้นำบุญกลุ่มหนึ่งได้มาอบรมกับผมทั้งครอบครัวเขาได้ฟังผมพูดเรื่องกายสมองจิตและศีลสมาธิปัญญาเขาจึงอยู่รอคอยเพื่อจะคุยกับผมแล้วก็ชวนผมมาศึกษาต่อมาฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายผมจึงได้มาวัดพระธรรมกายมาฝึกสมาธิชมมหาธรรมกายใจดีสถานที่รวมคนจำนวนล้านทำให้เข้าใจวัดมากขึ้นและคิดจะช่วยที่นี่ทำวัดให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธเบ้าหลอมมนุษย์แห่งอนาคตผมได้ดูประวัติคุณยายพอเห็นภาพคุณยายผมรู้สึกคุ้นมากและซึ่งจะน้ำตาไหลอยากจะช่วยท่าน

0: ฟังก็มีเสียงคุณยายดังขึ้นมาในจิตว่าถึงเวลาแล้วไปช่วยหลวงพ่อหลวงพ่อรออยู่ผมงงแต่ก็แต่งตัวขับรถไปวัดทันทีเมื่อไปถึงก็ได้พบหลวงพ่อจริงๆผมกราบนมัสการหลวงพ่อว่าคุณยายให้มาช่วยหลวงพ่อครับหลวงพ่อการอนุโมทนาผมก็ได้ติดฌานดาวธรรมขึ้นแล้วก็ขึ้นพนาวัดนั่งสมาธิจนเห็นองค์พระและแล้วคำตอบจากคำถามมากมายทั้งชีวิตก็บังเกิดขึ้นราวดอกบัวบานสะพั่งบุญนั่นเองคือเบื้องหลังชีวิตทุกชีวิตกรรมจัดสรรที่เป็นไม่มีใครสามารถก๊อปปี้ใครให้เหมือนใครได้ถ้าไม่มีบุญรองรับนี่สุดยอดเลยนะคำถามคุณย่าใช้ผ้าโบกและฝนแล้วใช้เนื้อตากะลารักษาต้อได้อย่างไรทำไมท่านเป็นหมอตำแยแต่กลับรักความสะอาดมากไม่ยอมให้มือเปื้อนเลอะเลยซึ่งขาดอาชีพพอสมควรนั้นตายแล้วไปไหนครับเหตุใดคุณพ่อคุณแม่จึงลำบากมีหนี้สินช่วยชีวิตการที่ผมช่วยท่านใช้หนี้จะทำให้ต่อไปผมไม่เป็นหนี้ไหมครับเหตุใดตอนที่ผมเรียนผมต้องย้ายที่อยู่ถึง30ครั้งผมยังมีกรรมที่ต้องย้ายบ้านที่อยู่ปัจจุบันอีกหรือไม่ชักแย่งกันเหตุใดผมยังเป็นคนคิดใหญ่ทำใหญ่คิดทำเล็กไม่เป็นแต่ว่าเมื่อประสบความสำเร็จช่วงหนึ่งจะมีอุปสรรคทำให้แตกแยกไม่อาจรวมทีมได้แม้ปัจจุบันการจะช่วยวัดและรวมคนมาวัดก็พบอุปสรรคคล้ายๆกันไม่อาจรวมได้เป็นเพราะวิบากกรรมหรือวิบากมารหรือว่าวิบากมันมาขัดขวางการสร้างบารมีของผมครับเหตุใดผมยังมีมิตรเป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าคอยสนับสนุนผมทั้งหมดในขณะที่อายุใกล้ๆกันกับคอยขัดแย้งและพอได้เงินก้อนใหญ่มาเงินนั้นก็กระจายหายไปหมดอย่างรวดเร็วผมจะหลุดพ้นจากภาระการเงินไปรอดไปโลดได้อย่างไรครับการที่ผมสอนคนให้ทำใจสงบและนึกจินตนาการถึงความสำเร็จที่ต้องการเป็นเหมือนกับการอธิษฐานจิตให้ประสบความสำเร็จหรือไม่การอธิษฐานจิตให้บังเกิดผมอย่างให้บังเกิดผลอย่างรวดเร็วนั้นจะต้องอธิษฐานอย่างไรเคยได้ยินบางคนที่ทำบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานทุกวันให้พบปะแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่พึงปรารถนาแต่กลับเจอสิ่งตรงกันข้ามนำมาเป็นเพราะเหตุใดล่ะครับเหตุใดผมยังมีแนวคิดอยากพัฒนาคนให้เหมือนกันอย่างมากจนถึงกับคิดจะก๊อปปี้ความสำเร็จไปใส่ให้กันเลยทีเดียวครับแต่สุดท้ายก็เลยรู้ว่าทำไม่ได้เลยถ้าปราศจากบุญการที่ผมมีคำถามอยู่ในใจให้คอยหาคำตอบอยู่ตลอดมาเป็นเพราะว่าผมมีภารกิจอะไรในชาติก่อนหรือไม่ครับก่อนชาตินี้ผมมาจากไหนมีหน้าที่อะไรในงานพระพุทธศาสนาทำไมไม่เห็นคุณยายอาจารย์แล้วน้ำตาไหลครับผมตั้งใจจะบวชเมื่ออายุ40ปีจะมีกำลังบุญพอหรือไม่ครับเอ้าลูกทั้งสองผมมักจะบอกว่าเขามาจากดุสิตบุรีจริงๆแล้วเขามาจากไหนครับมีหน้าที่อะไรบ้างเขามีบุญบวชหรือไม่ครับหลับตาฝันเป็นตุมิตะตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญจาคุณย่าใช้ผ้าโบกไล่ฝนใช้เนื้อตัดกะลารักษาต้อได้เพราะคุณย่ามีวิชาของวิทยาธรเมื่อท่านร่ายเวทคาถาคมก็จะทำให้อาจารย์แต่ละสาขาวิชาที่ท่านดูแลวิชานั้นๆให้ศักดิ์สิทธิ์ได้มาช่วยร่ายเวทบรรดาให้เกิดขึ้นอีกทั้งคุณยากมีบุญทางด้านนี้ด้วยจ้ะถ้าเป็นหมอตำแยจะรักษาความสะอาดมากไม่ยอมให้มือเปื้อนเลือดเลยซึ่งปกติอาชีพนี้มือจะต้องเปื้อนเลือดเพราะเป็นอัธยาศัยส่วนตัวของท่านที่รักความสะอาดไม่ใช่หลักวิชาของวิทยาธรจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นวิทยาธรหญิงชั้นดีอยู่ในป่าหิมพานต์จ้ะตอนนี้ท่านก็กำลังเรียนวิชาแล้วก็ลองวิชาไปเรื่อยๆกับอาจารย์วิทยาธรของท่านกำลังเรียนดีๆตอนนี้ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีบารมีเพิ่มขึ้นแต่ท่านก็เอาบารมีเนี่ยไปเรียนวิชาของท่านเพิ่มเติมความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นจ้ะ เพิ่มเติมความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปตามรักษาวิชาเนี่ย คุณพ่อแม่ลำบากมีหนี้สินตลอดชีวิตเพราะในอดีตท่านนำทานมาน้อยอีกทั้งมักจะชอบขอยืม

เป็นคนและไม่ยอมคืนเจ้าหนี้ก็กับปัจจุบันไม่ค่อยประมาณในการใช้ทรัพย์ไม่ค่อยวางแผนในการใช้ทรัพย์จ้ะจึงเป็นหนี้ตลอดชีวิตการที่ลูกได้ช่วยท่านใช้หนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณบิดามารดาวันนี้ก็จะมีส่วนในการที่จะทำให้เราไม่เป็นหนี้สินแต่ลูกก็ต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะจ๊ะลูกต้องย้ายที่อยู่ถึง30ครั้งเพราะเป็นช่วงของกรรมตระหนี่ในอดีตได้มาส่งผลทำให้ชีวิตลำบากและต้องย้ายที่อยู่อีกทั้งเวลาญาติมาน่ะในชาตินั้นน่ะมาขออยู่อาศัยด้วยกับปฏิเสธที่จะช่วยเหลือให้เขาอยู่ด้วยทั้งที่ตัวเองช่วยได้แต่ก็ไม่ช่วยวิบากกรรมดังกล่าวว่าบางลงไปแล้วให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆจะได้พ้นจากวิบากกรรมนี้นะจ๊ะลูกเป็นคนคิดใหญ่คิดเล็กไม่เป็นเพราะติดนิสัยอย่างนี้ข้ามชาติมาตอนที่ได้มาทำบุญกับหมู่คณะแล้วก็อธิษฐานจิตให้เป็นคนคิดใหญ่ทำใหญ่อย่าได้คิดเล็กเลยจ้ะพวกหมู่คณะนี่ก็ชอบคิดใหญ่ๆกันคิดเล็กไม่เป็นคิดใหญ่ไปเลยพอประสบความสำเร็จช่วงหนึ่งก็จะมีอุปสรรคทำให้แตกแยกกันไม่อาจจะรวมเป็นทีมได้แม้จะรวมคนมาวัดเป็นทีมมาวัดก็มีอุปสรรคคล้ายกันเพราะคำในอดีตก็เคยทำอย่างนี้เช่นเดียวกันคือเมื่อลูกไปร่วมงานกับคนอื่นเป็นทีมจนประสบความสำเร็จแล้วลูกก็มักจะแยกตัวออกมาตั้งทีมใหม่ก็ให้ได้ความเป็นธรรมดาของโลกเขาก็อยากเป็นตัวของเขาเองเนี่ยอย่าได้ไปทุกข์ใจไปเลยจ้ะถือว่าเราได้สร้างคนที่มีความสามารถขึ้นมาในโลกใบนี้อีกทั้งให้โลกมีสังหาวัตถุ4ให้ครบถ้วนเพื่อผูกใจทีมงานเอาไว้นะจ๊ะแล้วก็สร้างระบบในการทดแทนคนที่จากไปด้วยจ้ะลูกมักมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกันมักจะคอยขัดแย้งกันเพราะตัวลูกเองนะเป็นคนมั่นใจในตนเองสูงจนบางครั้งไม่ค่อยรับฟังความเห็นของคนรุ่นเดียวกันจ้ะแต่ลูกจะเป็นคนคุยเก่งนำเหนือเก่งจึงทำให้ผู้ใหญ่ชอบจ้ะพอได้เงินก้อนใหญ่มาก็อยู่ชั่วคราวให้มีเหตุก็จะกระจายไปเพราะกำลังทานบารมีในอดีตไปอยู่ในระดับหนึ่งเมื่อไปทำงานที่ใหญ่กว่ากำลังบุญจึงไม่อาจรองรับสมบัติใหญ่ได้จ้ะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะต้องมีบุญรองรับลูกคิดใหญ่ได้แต่ต้องวางแผนค่อยๆโตไปตามลำดับเหมือนปลูกต้นไม้ใหญ่ก็ต้องใช้เวลาอย่าใจร้อนจนเกินไปอีกทั้งหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆและจะไปรอดและไปโลดจ้าก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนเดี๋ยวเวลามันพลึบมันจะพลึบได้นะจ๊ะการที่ลูกสอนคนได้ทำจิตให้สงบและนึกจินตนาการถึงความสำเร็จที่ต้องการกับการอธิษฐานจิตให้สำเร็จนั้นมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้เป็นอธิษฐานบารมีเพราะอธิษฐานบารมีนั้นจะต้องสั่งสมบุญให้ได้เสียก่อนแล้วจึงตั้งจิตอธิษฐานจ้ะคือเอาบุญเป็นที่ตั้งของใจจ้ะการอธิษฐานจิตให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนั้นจะต้องระลึกนึกถึงความดีที่เป็นจริงความดีอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดเลยเช่นเข้าวัดมา30ปีแล้วก็ได้รักษาศีล5ทุกวันในวันธรรมดาและรักษาศีล8ในวันพระทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเป็นต้นนั่นแหละจ้ะจึงจะเป็นสัจจะบารมีแบบสุวรรณสารได้คือเอาความดีที่เราทำได้จริงๆอย่างต่อเนื่องมาเป็นฐานในการอธิษฐานจิตจึงจะสำฤทธิผลได้อย่างเร็วแรงจ้าถามทันไหมจ๊ะการที่บางคนทำบุญทุกบุญและอธิษฐานจิตทุกวันให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการแต่ผลออกมากลับตรงกันข้ามเพราะกำลังบาปมากกว่ากำลังของบุญที่ตนได้ทำอยู่เข้าใจง่ายๆคือยังอยู่ในช่วงระหว่างที่บาปยังส่งผลอยู่บาปที่เราทำข้ามชาติมากับในปัจจุบันเนี่ย

ำลังมันมีมากกว่าเขากำลังส่งผลอยู่และบุญก็กำลังทำงานอยู่จึงต้องรอคอยเวลาแห่งความสำเร็จดังนั้นอย่าท้อใจให้สร้างบุญต่อไปแล้วอธิษฐานจิตทุกวันจนกระทั่งสักวันหนึ่งบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็จะเป็นไปตามความปรารถนาของตนได้จ้ะตามทันไหมจ๊ะเหตุที่ลูกมักมีความคิดอยากพัฒนาคนในเหมือนกันอย่างมากจนถึงกับคิดจะก๊อปปี้ความสำเร็จไปสายกันเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็รู้ว่าทำไม่ได้ถ้าปราศจากบุญเพราะในอดีตลูกเคยบวชเป็นพระกับหมู่คณะได้ช่วยทำหน้าที่เผยแผ่อยากให้คนเป็นคนดีเหมือนกันได้มุ่งมั่นในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมความรู้ให้ทุกคนเพราะอยากให้ทุกคนเหมือนกันแต่ก็ได้เพียงบางคนและก็รู้ว่าถ้าปราศจากบุญแล้วความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้ยากนิสัยนี้ติดตัวมาจ้าการที่ลูกมีคำถามอยู่ในใจตลอดเวลาเพื่อให้มีคำตอบออกมาเพราะลูกเป็นคนปัญญาจริตติดมาหลายชาติโดยเฉพาะพุทธันดรที่ผ่านมาลูกได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชต่อมาได้ออกบวชตามพระราชาภายหลังจากที่มีครอบครัวแล้วนี่แหละจ้ามาบวชแล้วก็เป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิตได้สร้างบารมีกับหลวงปู่คุณยายและหมู่คณะมาถึงนั้นเมื่อมาเจอคุณยายจึงน้ำตาไหลจ้ามีผลการปฏิบัติธรรมได้กระถึงดวงใสองค์พระใสเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ชาตินี้ต้องหาทุนทรัพย์เอาไว้ให้ลูกทั้งสองคนก่อนไม่ใช่พอฟังเสร็จเลิศพรุ่งนี้มาบวชตั้งหาทุนทรัพย์เอาไว้ลูกทั้งสองคนก่อนนะลูกนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเขาและเพื่อการศึกษาเขาและเพื่อการทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ในฐานะที่เราเป็นบุพการีเป็นพ่อพอเสร็จภารกิจแล้วค่อยมาบวชในภายหลังจ้าลูกทั้งสองคนมาจากที่สว่างลูกชายก็มีบุญบวชจ้าส่วนลูกสาวก็เป็นกองเสบียงจ้าชาตินี้พระเจ้ากำลังให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามจิตไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

จะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคปทาวน์หนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวน์เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์สอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ LINE ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้

สี่และกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่แด่คณะสงฆ์คือกรมิตรขวัญธนกทัพทิมจันทร์หันธรรมยังพุทธสาภควาโตปุปภาคณมการังกะโรมาเซ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจาน
1: ิพพานายะจา
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องไตรยธรรม
1: เครื่องไตรยธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: เครื่องไตรยธรรม
1: เครื่องไตรยธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์คือกนมิตรอโนไทยแก้วเยื้องเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
4: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
4: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
4: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
4: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
1: อิมานิ
4: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
4: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
4: ปาติคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
4: อัมหากัง
1: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
4: หิตายะ
1: หิตายะ
4: สุขายะ
1: สุขายะ
4: นิพพานายัจจ
1: นิพพานายัจจ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
4: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
1: จงรับ
4: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค

0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรแต่จะทำแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรแต่จะทำแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

คณบดีผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้การสักครู่หนึ่งนะหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาเคยให้โอวาทไว้ว่าบุญที่เราสั่งสมนั้นทำให้เราได้สมบัติทั้งสามคือ 1. ได้รูปสมบัติความงามของรูปกายนั้นสามารถน้อมนำให้ผู้พบเห็นเกิดความนิยมชมชอบและเมื่อจะชักนำใครให้มาสร้างความดีก็จะเป็นเครื่องยังใจบุคคลทั้งหลายให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสเช่นเดียวกันบุญนั้นยังทำให้เกิดสองทรัพย์สมบัติคือจะเป็นทรัพย์สมบัติที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นจากบุญดลบันดาลให้เกิดกระแสแห่งบุญนี้จะไปดึงดูดโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลายเข้ามาหาตัวเราเอาไว้สำหรับหล่อเลี้ยงสังขารหล่อเลี้ยงพวกพ้องบริวารและเพื่อการสร้างบารมีนอกจากนี้บุญยังก่อให้เกิดประเภทที่3คุณสมบัติความเฉลียวฉลาดต่างๆความรู้ความสามารถไหวพริบปฏิภาณคล่องแคล่วเอาไว้สำหรับใช้สอยคุณสมบัติก็เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการปกครองตนปกครองคนปกครองงานและการสร้างบารมีดังนั้นสมบัติทั้ง3คือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเกิดขึ้นมาเพราะกระแสแห่งบุญนี้ดลบันดาลให้เกิดขึ้นดึงดูดให้เกิดขึ้นความสมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นด้วยกระแสแห่งบุญเพราะฉะนั้นบุญเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆยิ่งมากเท่าไหร่ความสุขความสำเร็จก็ยิ่งเกิดขึ้นยิ่งยุคของผู้มีบุญมาเกิดรวมกันความอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของท่านธนบดีทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารถวายปัจจัย4ถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งบุญบารมีของท่านธนบดีทั้งหลายที่สั่งสมมาดีแล้วในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้

จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิ์

0: ผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งจิตอธิษฐานและตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นภาษาบาลีสืบไป

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญด้วยกันในวันนี้ด้วยนะคะ
3: สาธุ
4: ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะในการถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์นะคะติดตามรับชมค่ะผ่านทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงคุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็จะพบเจอกับไอคอนช่องทางการติดตามรับชมต่างๆกดไปที่ช่องทางที่เราสะดวกในการรับชมค่ะเมื่อกดไปแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นหรือว่าส่งข้อความส่งช่องทางในการติดตามรับชมดีๆแบบนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
2: ค่ะรวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลข0971696455และ0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087ค่ะหรือว่าสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ที่ donate.dkcement.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง LINE ที่ LINE OA @ดัมมคายาค่ะ
4: ค่ะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณยุภาบัณฑิตทิสกุลดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกซึ่งเป็นแห่งแรกในจังหวัดฉะเชิงเทรามีศรัทธาสาธุชนเข้าร่วมพิธีกรรมด้วยความปลื้มในบุญเป็นจำนวนมากค่ะ
1: วันที่30สิงหาคมเป็นวันที่ผู้มีบุญต่างรอคอยที่จะให้ถึงวันนี้วันที่ทุกท่านจะได้มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามในพระพุทธศาสนาคือการได้ร่วมกันทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทรามีพุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาจากทุกสารทิศมาเป็นหนึ่งในพลังแห่งบุญครั้งสำคัญวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งความดีไปด้วยกันให้แผ่นดินแห่งธรรมงดงามด้วยพลังแห่งศรัทธาซึ่งภาพของเหล่าท่านเจ้าภาพผู้มีบุญและศรัทธาสาธุชนได้น้อมใจประคองผ้าไตรอัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติล้นใจร่วมกันสร้างบุญด้วยใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาความตั้งใจและพลังแห่งการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลกนี้โดยภายในงานบุญมีกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิติพรและครอบครัวเป็นประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าได้อัญเชิญพานบัวผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามทั้งนี้ภายในงานบุญพิธีพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและสาธุชนอาราธนาศีลก่อนที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจะได้

ปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยภายหลังจากการปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิติพรได้นำกล่าวอัญเชิญเทวดานอกจากนี้กัลยาณมิตรเกษราพรและกัลยาณมิตรสิริชัยชัยกิติพรยังได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกัปปิยพันธ์พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายรัตนชาติพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้และท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จจากนั้นคณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยคณะประธานใหญ่ได้น้อมถวายปัจจัยทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยท่านเจ้าภาพประธานรองได้น้อมถวายปัจจัยบุญผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับซึ่งทุกแรงกายทุกแรงใจและทุกความตั้งใจของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมหากุศลครั้งสำคัญรวมกันเป็นพลังแห่งสันติภาพที่ยิ่งใหญ่วันนี้ทุกท่านปลื้มใจอิ่มบุญกันทุกท่านจากนั้นพระอัธชัยวัฒธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันได้กล่าวชี้แจงข้อมูลพื้นที่ในการสร้างพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ในการนี้พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าพวกเราโชคดีที่เกิดมาได้รู้เป้าหมายชีวิตหลวงพ่อธรรมชโยท่านจะย้ำเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเป้าหมายสำคัญเราสร้างบุญเราก็ได้กับตัวเราเองวันนี้เราได้มาสถาปนาองค์พระเจดีย์เจดีย์จะบังเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นบุญอย่างนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับพิธีกรรมในช่วงเย็นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีกลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติพื้นที่สร้างพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในการนี้ทุกท่านได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูบรรพตคณานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบและพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานฝ่ายสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายพายับบ้านสะปลัดอำเภอพนมสารคามผู้แทนนายอำเภอพนมสารคามได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนได้อาราธนาศีลพร้อมกันก่อนที่นายพัทรศักดิ์บริบูรณ์พาณิชย์รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าฐานผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าฐานได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานจากนั้นนายพายับบ้านสะปลัดอำเภอพนมสารคามได้กล่าวเปิดงานพิธีกลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติพร้อมกันนี้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้สว่างบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยในการนี้ท่านประธานสงฆ์และผู้แทนคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีโปรยปฐมปฐวีและโปรยรัตนชาติรองรับพระเจดีย์องค์แรกจังหวัดฉะเชิงเทราณลานธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม

0: ะวันเป็นปฐมฤกษ์เป็นจุดเริ่มต้นเป็นประทีปธรรมที่จะส่งสิ่งดีๆไปสู่ใจพุทธศาสนิกชนต่อด้วยคณะประธานบุญพิธีคณะประธานรองและท่านเจ้าภาพจำนวน18คณะได้เข้ารับรัตนชาติจากท่านประธานสงฆ์ตามลำดับพร้อมด้วยผู้นำชุมชนเพื่อทำพิธีโปรยรัตนชาติบนพื้นที่สถาปนาพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกพร้อมกับเสียงสวดชยันโตดังก้องที่ทรงพลังทุกท่านโปรยรัตนชาติด้วยความอิ่มบุญอิ่มใจจากผืนดินที่ว่างเปล่าค่อยๆเติมเต็มด้วยศรัทธาเพื่อยกแผ่นดินนี้ให้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกภาพของพลังศรัทธาจากผู้มีบุญในวันนี้เป็นภาพแห่งความปลื้มปิติที่ยิ่งใหญ่ย่อมกลายเป็นรากฐานอันมั่นคงต่อไปในอนาคตในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำแผ่เมตตาและกล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันที่เราต้องจดจำอีกวันหนึ่งเป็นวันที่เราได้มาช่วยการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเป็นการดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขยายพระพุทธศาสนาให้ไปทั่วโลกองค์พระเจดีย์ถ้าเรามองทุกด้านจะคล้ายๆเหมือนพระพุทธเจ้ากำลังนั่งสมาธิอยู่ซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่หลวงพ่ออยากจะให้ทุกคนปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านมองว่าการที่เราจะหลุดพ้นได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมและการสร้างองค์พระเจดีย์ก็เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้ว่าการสร้างองค์พระเจดีย์นั้นจะทำให้มนุษย์ได้เจอทัศนานุตริยะได้เห็นอันยอดเยี่ยมคือถ้ามนุษย์เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะสมัยไหนก็ตามถือว่าเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมที่สุดหรือมนุษย์ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะยอดเยี่ยมขึ้นไปต้องมีโอกาสได้มาฟังธรรมเรียกว่าสวนานุตริยะเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ยอดเยี่ยม
1: สำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พอเห็นความจริงแล้วทั้งด้านบวกทั้งด้านลบแม้กระทั่งของเวลาถ้าเห็นด้านบวกด้านลบของเวลาชัดของสิ่งอื่นก็เห็นชัดโดยไม่ยาก

การกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนค่ะกับพื้นที่เล็กๆที่จะชวนทุกท่านนะคะมาหยุดคิดทบทวนใจและเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะค่ะกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชิโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะสำหรับวันนี้นะคะธรรมะที่เราจะนำเสนอก็คือการรักษาใจค่ะหลายคนนะคะอาจกำลังเหนื่อยใจกับโลกโซเชียลค่ะเพราะว่าแค่เปิดโทรศัพท์มาก็เจอทั้งข่าวร้ายข่าวดราม่าหรือว่าคำพูดบั่นทอนใจหรือพลังลบค่ะที่ทำให้ใจเราหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วเราจะรักษาใจตัวเองอย่างไรเพราะว่ามีสิ่งที่มากระทบใจในทุกๆวันวันนี้ค่ะนำเสนอหัวข้อธรรมะในเรื่องสังคมโซเชียลปล่อยพลังลบหิวใจตัวเองอย่างไรที่หลวงพ่อทัตตชิโวนะคะท่านได้เมตตาค่ะมาชี้แนวทางในการฝึกสติแล้วก็หยุดวุ่นวายจากภายในให้ใจเนี่ยกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังธรรมะดีๆจากหลวงพ่อพร้อมๆกันเลยค่ะ

หลวงปู่ทำฐานไว้ให้ดูแล้วฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกรวมประสาทจมูกไว้นั้นฐานที่สองอยู่ที่เพลาตาฐานที่สามอยู่กลางกระโหลกศีรษะฐานที่สี่อยู่ที่เพดานในปากฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอฐานที่หกตรงระดับสะดือฐานที่เจ็ดย้อนขึ้นไปเหนือ

จะมีสติคิดไม่ดีคิดไม่ออกคิดได้แต่เรื่องดีๆถามว่าเอาไว้ที่ปากช่องจมูกก็มีสติไว้ที่พราวตาฐานที่สองก็มีสติแล้วมันจะต่างกันยังไงต่างถ้าไว้ที่ฐานที่สองใจก็จะแวบหนีออกไปนอกกายช้าลงไปนิดหนึ่งช้ากว่าฐานที่หนึ่งถ้าเอาไปลึกถึงฐานที่สามจะหนีเที่ยวออกไปข้างนอกช้าลงไปอีกนิดยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ช้าลงไปเท่านั้นหรือลึกเท่าไหร่ก็อยู่ในใจนานเท่านั้นแล้วก็ใสเท่านั้นใสเท่าไหร่ก็เห็นความจริงของสรรพสิ่งมากเท่านั้นก็อยู่แค่นี้พอเห็นความจริงแล้วทั้งด้านบวกทั้งด้านลบแม้กระทั่งของเวลาถ้าเห็นด้านบวกด้านลบของเวลาชัดของสิ่งอื่นก็เห็นชัดโดยไม่ยากจนเกินไปนี่คือเรื่องที่ลูกเอ้ยฝึกซะฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยมีลูกฝึกลูกมีหลานฝึกหลานอยู่ตัวคนเดียวฝึกตัวเองเข้าไปพ่อแม่เขาไม่ได้ฝึกให้เขามันจึงได้สะเทือนไปอย่างนั้นว่าเห็นอะไรแล้วมันอดสะเทือนไม่ได้ถ้าพ่อกับแม่คุณน่ะรู้หลักอย่างนี้สอนคุณตั้งแต่เล็กนะคุณจะไม่ต้องมาถามปัญหานี้กับหลวงพ่อหรอกเพราะฉะนั้นหลวงปู่นี่มาหยุดเป็นตัวสำเร็จไอ้ใจเอาไว้ในตัวนั่นแหละมันหยุดวุ่นวายแล้วถ้าหยุดที่ปากช่องจมูกก็ได้ระดับลึกเข้าไปอีกฐานที่สองก็ได้แล้วแต่ถ้าฐานที่เจ็ดนะเจ้าเป็นตัวสำเร็จอยู่ตรงนี้แต่จะหยุดได้หรือไม่ได้ง่ายยายบอกว่าสะอาดกับระเบียบถึงจะหยุดได้ง่ายถ้าสะอาดกับระเบียบไม่พอมันไม่หยุดให้คุณหรอกเพราะฉะนั้นตอนนี้เอ๊ะนั่งมาก็เป็นปีๆแล้วมันไม่หยุดสักทีสะอาดและระเบียบยังไม่พออยู่แค่นี้ง่ายไหมตรวจสอบตัวเองแค่นี้เองฝากด้วย

ื่อเจอพลังลบจากสังคมโซเชียลใจคนเราสะเทือนง่ายเพราะไม่ได้ถูกฝึกให้มีสติพอสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่ไปแก้ที่คนอื่นแต่ต้องฝึกใจตัวเองให้หยุดนิ่งและอยู่ภายในเอาใจไว้ที่ฐานต่างๆทั้ง7ฐานคือทางเดินของใจหากเอาใจไว้ที่ฐานเหล่านี้ใจจะมีสติคิดไม่ดีไม่ออกและยิ่งวางใจลึกเข้าไปโดยเฉพาะฐานที่7ใจจะยิ่งนิ่งใสและเห็นความจริงของโลกทั้งด้านบวกและด้านลบได้ชัดขึ้นจึงไม่หวั่นไหวง่ายกับสิ่งกระทบจากภายนอกหัวใจสำคัญคือหยุดเป็นตัวสำเร็จให้ใจหยุดวุ่นวายอยู่กับตัวเองให้ได้และการหยุดใจได้ง่ายหลวงพ่อย้ำว่าต้องมีความสะอาดและความเป็นระเบียบทั้งภายในและภายนอกเพราะถ้ายังไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบใจก็หยุดนิ่งได้ยากสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องสังคมโซเชียลปล่อยพลังลบฮีลใจตัวเองอย่างไรที่หลวงพ่อทัตตชิวโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดว่าเมื่อสังคมโซเชียลนะคะปล่อยพลังลบเยอะๆสิ่งสำคัญค่ะไม่ใช่ไปแก้ที่คนอื่นนะคะแต่ให้กลับมาฝึกที่ใจตัวเองค่ะให้มีสติและหยุดนิ่งอยู่ภายในหลวงพ่อเมตตาสอนว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเมื่อใจหยุดใจใสนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นความจริงของโลกได้ชัดขึ้นไม่หวั่นไหวง่ายกับสิ่งที่มากระทบใจในทุกๆวันค่ะรวมถึงการใช้ชีวิตอย่างสะอาดเป็นระเบียบค่ะก็จะทำให้ใจเราเนี่ยสงบหยุดนิ่งได้ง่ายขึ้นเช่นกันค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ไปฟังเรื่องราวจากลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะคะผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์นำมาปฏิบัติจริงค่ะลูกศิษย์ท่านนี้นะคะเดินทางบนเส้นทางธรรมผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาได้ความเป็นต้นแบบจากครูบาอาจารย์ในเรื่องของการจับประเด็นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

เวลาที่เราฟังธรรมะหรือเรื่องนึงค่ะลองถามตัวเองว่าถ้าจะกลับมาเล่าให้ตัวเองฟังอีกรอบนึงอะค่ะจะเล่าว่าอะไรถ้าเราจะต้องจดบันทึกให้ตัวเราเองในอนาคตอ่านอะเราจะจดบันทึกยังไงหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นจริงๆใหม่จริงๆเนี่ยค่ะก็เริ่มจากการจดบันทึกในสิ่งที่เราพอจะเข้าใจก่อนหนูเข้าใจทุกคนที่เริ่มต้นนะคะลองบันทึกในสิ่งที่เราพอจะเข้าใจก่อนแล้วพอเราบันทึกซ้ำๆทำซ้ำๆก็จะเริ่มเก็ตแล้วว่าสิ่งที่เราเข้าใจมันมากขึ้นจริงๆแล้วเราก็จะเริ่มจับประเด็นเป็นหัวข้อเป็นไมด์แมปในหัวเราได้แล้วพอเราเริ่มมีไมด์แมปในหัวเราแล้วอ่ะเราจะเริ่มมีภาพค่ะเราก็จะเริ่มอธิบายเป็นภาพได้อธิบายเป็นดีเทลได้อธิบายเป็นจนกระทั่งอธิบายเป็นภาษาพูดของเราได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถเก็บธรรมะสิ่งนั้นเป็นความรู้ของเราได้แล้วก็สามารถเขียนให้คนที่มาอ่านเข้าใจได้ด้วยค่ะหนูเคยไปถามพี่คนนึงที่เขาดูชอบสรุปเรามากๆเลยเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอยากจะเข้าไปฟังหลวงพ่อมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอยากจะเหมือนเข้าไปอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์มากขึ้นเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเคยมีความรู้สึกว่าธรรมะเป็นของยากเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องยากเนี่ยค่ะแต่พอได้มาอ่านสรุปเราแล้วเขารู้สึกว่าอยากเป็นคนที่เอาตัวเองเข้าไปฟังบ้างอยากเข้าไปจดบันทึกแบบนั้นบ้างหนูก็เลยมีความรู้สึกว่านอกจากที่เราสรุปธรรมะแล้วมีคนแชร์แล้วมีคนอ่านแล้วเนี่ยสิ่งที่หนูประทับใจมากไปกว่านั้นคือเราสามารถทำให้คนน่ะสนใจธรรมะมากขึ้นเราสามารถทำให้คนอยากจะตั้งใจจดแบบเราบ้างอันนี้หนูว่าเป็นส่วนสำคัญที่หนูภาคภูมิใจมากๆเลยที่ทำให้คนอยากจะฟังธรรมะแล้วก็จดบันทึกค่ะหนูคิดว่ากำลังใจที่ดีของหนูคือการที่ได้ฟังแล้วนำมาใช้เลยค่ะสิ่งที่หลวงพ่อทัตตะนำมาเล่าให้พวกเราฟังอ่ะมันเหมือนท่านคิดมาแล้วอ่ะมันเหมือนท่านไต่ตรองมาแล้วว่าในอนาคตเรื่องนี้เกิดแน่ๆเพราะฉะนั้นเรื่องที่ท่านนำมาพูดแต่ละรอบอ่ะคือเรื่องที่ท่านคัดเลือกมาแล้วคิดมาแล้วแล้วทุกครั้งที่เราฟังแล้วนำไปปฏิบัติทันทีหรือว่าจดบันทึกทันทีไต่ตรองทันทีแล้วลองทำทันทีอ่ะมันค่อนข้างที่จะสอดรับกับเหตุการณ์ณปัจจุบันในตอนนั้นจริงๆกำลังใจก็เลยเกิดขึ้นจากการที่เราได้ทำแล้วเห็นผลแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเรารับมือกับเหตุการณ์ได้ทันเวลาค่ะเหมือนช่วงนี้ท่านเทศเรื่องการปฏิสันถานเนี่ยช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงของ22เมษาหรือว่าช่วงนี้ท่านเทศเรื่องของการฝึกตัวมันก็เป็นช่วงที่เรากำลังมีกระแสทางพระพุทธศาสนาพอดีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนท่านคัดเลือกมาให้เราแล้วค่ะกำลังใจจะเกิดขึ้นตอนที่เราเอาธรรมะท่านมาปฏิบัติแล้วก็กำลังใจเกิดขึ้นทุกครั้งที่พอหนูได้ปฏิบัติแล้วเราได้ถ่ายทอดไปเล่าให้เพื่อนหรือว่าเล่าให้คนที่เราดูแลแล้วเขาเองก็อินแล้วก็สนใจใส่ใจทำเหมือนกับที่เราตั้งใจอะค่ะหนูคิดว่าหนูได้กำลังใจจากการฟังท่านเยอะมากๆค่ะ

ำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณสุภาดาจิระวงศ์หรือน้องตุ๊กตาบค่ะ The Sun of Peace รุ่นที่15วัยรุ่นยุคใหม่ผู้มีหัวใจรักพระพุทธศาสนาได้มาแชร์ประสบการณ์การทำงานและความเป็นต้นแบบจากครูบาอาจารย์ค่ะซึ่งน้องตุ๊กตาบเล่าให้ฟังว่านะคะได้เห็นความเป็นต้นแบบจากหลวงพ่อในเรื่องของการจับประเด็นค่ะซึ่งการจับประเด็นนะคะก็คือการจดบันทึกธรรมะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งจากการฟังเขียนสรุปแล้วก็ถ่ายทอดจนนำมาเป็นความรู้ของตัวเองแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยสนใจธรรมะได้มากขึ้นค่ะนี่แหละค่ะสิ่งสำคัญก็คือการนำธรรมะที่หลวงพ่อสอนนะคะนำมาปฏิบัติจริงก็จะเกิดกำลังใจเพราะว่าเห็นผลขึ้นในปัจจุบันค่ะถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่ทำให้เราสามารถฝึกจับประเด็นและก็จดบันทึกธรรมะได้ง่ายขึ้นขอบคุณเทคนิคดีๆจากน้องตุ๊กตั๊บมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ธรรมะให้เราได้ฟังกันในครั้งหน้าค่ะ

เรายังมีเรื่องราวดีๆจากแขกรับเชิญท่านไหนกันต่อห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาบ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นเพื่อนนักปฏิบัติธรรมด้วยกันเขามักจะลดการพูดคุยเรื่องต่างๆแต่จะอยู่กับตัวเองนิ่งๆเงียบๆเฉยๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาพอเราไปถามเขาก็จะบอกว่าตรึกธรรมะอยู่สำหรับนักปฏิบัติธรรมใหม่เคยสงสัยไหมคะว่าตรึกธรรมะคืออะไรแล้วก็ทำยังไงถึงเรียกว่าตรึกธรรมะในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายถึงเรื่องของการตรึกธรรมะไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ตรึกก็คือการนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรารักถ้าคุ้นเคยมากเห็นจนเจนตาก็จะนึกได้ง่าย

รักมากก็นึกได้ง่ายเหมือนกันให้นึกคล้ายๆอย่างนั้นไม่ใช่เพ่งลูกแก้วไม่ใช่ไปเค้นภาพให้นึกเบาๆสบายๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกไปเรื่อยๆอย่างสบายๆไม่ต้องเร่งร้อนทำใจให้ใสบริสุทธิ์เยือกเย็นแม้ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแล้วก็นึกให้ต่อเนื่องอย่าให้เผลอจนกระทั่งใจแวบไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าอดไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ก็ปล่อยมันไปช่างมันอย่าไปรำคาญอย่าไปกังวลอย่าไปคิดว่าความฟุ้งเป็นอุปสรรคต่อการนั่งไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นเฉย

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปลือตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะแค่คล้ายกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระ

ระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแล้วท่านก็นำมาสั่งสอนเดี๋ยวผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ด้วยวิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้ง4หรือโลกทั้ง4ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่ง

อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีตัวตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมแล้วใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสๆบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อม

สุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัว

โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมารเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอก

ัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานการพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยและมาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสมมอสมุทรเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถกระถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของด้วยคนหลวงปู่พระผู้ปราบมาเนี่ยพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งเมื่อสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมานตอนท่านองคุลิมานยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมานบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมานเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมได้จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันในการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะฉะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนมนมที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆ

ใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้น

ดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายอรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกาย

เหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ขุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบบกุลหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายมอบกับปิยพันธ์ 400,000 บาทเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์และเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลค่ะพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์รวบรวมศรัทธาจากคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายมอบกับปิยพันธ์จำนวน 400,000 บาทเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รอดชีวิตจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลและร่วมบูรณะวัดที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมธรรมกายประเทศเนปาลโดยพระครูใบดีกาถาวรถาวโรได้นำพระภิกษุและรวบรวมกำลังอาสาสมัครช่วยกันบรรจุสิ่งของบรรเทาทุกข์ลงในถุงยังชีพเดินทางเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยตลอดจนได้เยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุและร่วมบูรณะวัดที่ได้รับความเสียหายหนักซึ่งจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาลส่งผลให้มีผู้ไร้ที่อยู่และผู้รอดชีวิตรอคอยความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมากทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าสถานการณ์ภัยธรรมชาติในลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นอีกจึงต้องเร่งค้นหาผู้สูญหายและนำออกจากพื้นที่โดยเร็วส่วนสาธุชนผู้มีจิตเป็นกุศลสามารถส่งต่อความช่วยเหลือเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมธรรมกายประเทศเนปาลโดยสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่152120-2087ค่ะส่วนที่วัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์วันเพ็ญณสวนไผ่เป็นครั้งที่3เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสงบพร้อมฝึกสมาธิภายใต้แสงจันทร์วันเพ็ญค่ะโดยภายในงานพระอาจารย์บุรินทร์ทิตะกุสโรเจ้าอาวาสวัดมัชชิมารามนิวยอร์กได้กล่าวต้อนรับและแสดงธรรมในหัวข้อชัยชนะโดยธรรมพร้อมอธิบายถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมและอธิษฐานจิตร่วมกันในคืนวันเพ็ญก่อนที่พระอาจารย์แดเนียลจะได้น้อมนำใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ในสวนไผ่และร่วมปฏิบัติธรรมออนไลน์นั่งสมาธิร่วมกันพร้อมทั้งนำแผ่เมตตาส่งประกายความสุขและความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติท่ามกลางพิธีจุดโคมประทีปที่สว่างสวยอาบแสงจันทร์วันเพ็ญภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์ชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงความประทับใจเป็นอย่างยิ่งโดยกล่าวว่าบรรยากาศของสวนไผ่และแสงจันทร์ประกอบกับเสียงนำนั่งสมาธิของพระอาจารย์ช่วยให้ใจสงบลงได้อย่างรวดเร็วคลายความเครียดที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์และทำให้สัมผัสได้ถึงพลังงานบวกอันบริสุทธิ์ทั้งนี้ทางวัดมัชชิมารามนิวยอร์กมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมทำสมาธิที่เป็นสากลเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ชาวท้องถิ่น

ถิ่นโดยทุกท่านต่างตั้งใจที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมในวันเพ็ญเช่นนี้อีกในครั้งถัดไปค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,119,109 จบตรงกับ

ที่ www.forvitalworld.com ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ในzoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีระพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

สังวรมหาราชชาดกชาดกว่าด้วยพระราชาผู้มีศีลาจารวัดที่ดีงามในกาลสมัยที่พุทธศาสนาเผยแผ่ทั่วชมพูทวีปเหล่าพุทธศาสนิกชนต่างล้วนฟังธรรมประพฤติศีลกันทั่วหน้าด้วยศรัทธาในพระธรรมและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนั้นได้มีกุลบุตรชาวพระนครสาวัตถีผู้หนึ่งเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาก็เกิดความเลื่อมใสจนตัดสินใจออกบวชเพื่อหวังตั้งใจดำเนินรอยตามองค์พระศาสดาชายหนุ่มนั้นเมื่อบรรพชาได้อุปสมบทแล้วก็บำเพ็ญอาจาริยวัตรและอุปัชฌายวัตรท่องพระปาติโมกข์ทั้งสองจนคล่องมีพรรษาครบ5เรียนกรรมฐานจึงลาอาจารย์และอุปัชฌาย์เข้าไปอยู่ในป่าด้วยหวังว่าความสงบในป่าใหญ่นั้นจะทำให้บรรลุธรรมได้เมื่อภิกษุหนุ่มนั้นไปถึงบ้านชายแดนตำบลหนึ่งพวกคนต่างเลื่อมใสในอิริยาบถพากันสร้างบรรณศาลาบำรุงอยู่ในป่าครั้นเข้า

0: ท้อแท้ใจเหลือเกินครับแม้ว่าจะตั้งใจศึกษาพระธรรมเพียงไรก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได
1: ้เอาเถอะท่านอย่าเพิ่งหมดกำลังใจไปเลยไปเฝ้าพระองค์พระศาสดากับพวกเราเถิดท่านจะช่วยชี้ทางให้ท่านได้
2: เหล่าภิกษุทั้งหลายนำตัวภิกษุหนุ่มนั้นไปสู่สำนักพระศาสดา
1: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้ทอดทิ้งความเพียรมาแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ได้โปรดชี้ทางให้เขาเถิด
2: ดูก่อนภิกษุเหตุไรจึงทอดทิ้งความเพียรเสียล่ะที่จริงผลอันเลิศในพระศาสนานี้ที่มีนามว่าอรหัตผลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เกียจคร้านผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วจึงจะชื่นชมอธิคมธรรมได้ก็แลในปานก่อนเธอก็เป็นคนมีความเพียรทนต่อโอวาทด้วยเหตุนั้นแหละแม้เป็นน้องสุดท้องแห่งโอรส100ของพระเจ้าพารณสีตั้งอยู่ในโอวาทของบัณฑิตทั้งหลายก็ถึงเสวตฉัตรได้แล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงนำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ในอดีตกาลณเมืองพาราณสีพระราชาผู้ปกครองเมืองทรงมีพระโอรสทั้งหมด100พระองค์แต่ในพระโอรสทั้งหมดนั้นมีพระโอรสสุดท้องสังวรกุมารพระองค์เดียวที่ทรงยึดเหนี่ยวผูกน้ำใจฝูงชนพูดถึงพระนครพาราณสีทั่วหน้าทั่วสังขาวัตถุนั้นๆได้พระองค์ทรงเป็นที่รักที่เจริญใจของคนทั้งปวงการต่อมาเมื่อพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงประชวรหนักพวกอำมาตย์ต่างวิตกกังวลในเรื่องของรัชทายาทครั้งนั้นได้จึงพากันกราบทูลถามพระราชา
3: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเมื่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสวรรคตไปพวกข้าพระพุทธเจ้าจักถวายเสวตฉัตรให้แก่ใครพระเจ้าค่ะพระโอรสของพระองค์ทั้งหมด100พระองค์พระองค์ไหนที่มหาราชเจ้าจะทรงแต่งตั้งให้ปกครองเมืองสืบไป
4: อันโอรสของเราทั้ง100พระองค์นั้นทุกคนก็ล้วนเป็นลูกของเราทั้งหมดทุกคนก็ล้วนเป็นเจ้าของเสวตฉัตรทั้งนั้นแต่ใน100คนนั้นมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นที่จับใจพวกท่านและเป็นที่รักใคร่ของประชาชนพวกท่านจงให้เสวตฉัตรแก่ผู้นั้นเถิด
2: ครั้นองค์มหาราชสวรรคตพวกอำมาตย์นั้นจัดการถวายพระเพลิงพระศพของพระองค์เสด็จประชุมกันในวันที่7สรรหาผู้ที่จะมาเป็นมหาราชองค์ต่อไป
3: ในพระโอรสทั้งหมด100พระองค์นั้นมีแต่เจ้าชายสังวรกุมารเท่านั้นที่เป็นที่รักของเหล่าพระไร่ฟ้าหรือแม้แต่เหล่าทหารอำมาตย์ผู้รับราชการในวังก็ร้วนรักใคร่นับถือพระองค์ยิ่งกว่าพระโอรสองค์ใด
2: การหารือในครั้งนั้นเหล่าอำมาตย์ต่างมีความเห็นตรงกันให้พระเจ้าสังวรมหาราชทรงครองราชสมบัติสืบไปโดยมีอำมาตย์บัณฑิตเป็นผู้รับใช้ข้างเคียงนับตั้งแต่นั้นพระเจ้าสังวรมหาราชก็ทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรมประชาชนไพร่ฟ้าล้วนอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าเมื่อพระเจ้าสังวรมหาราชได้ครองพระนครสืบต่อจากพระราชบิดาทำให้เหล่าพระกุมารทั้ง99พระองค์นั้นต่างไม่พอใจเนื่องด้วยตามพระราชประเพณีพระโอรสองค์ใหญ่คนที่จะได้เป็นผู้ครองนครต่อจากพระราชาเท่านั้น
5: ท่านพี่ทั้งหลายดูเอาเถิดสังวรนั้นเป็นน้องคนสุดท้องแท้ๆกลับได้ครองนครต่อจากเสด็จพ่อเธอเป็นน้องสุดท้องยังไม่ควรถึงเสวตฉัตรของพระบิดาน
6: ั่นสิเหตุใดเราหมาดถึงไม่แต่งตั้งให้พระเชษฐาอุโบสถกุมารเล่าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเชษฐาของพวกเราทั้งหมด
7: ใช่หรือถ้าว่าพวกเขาเห็นว่าพระเชษฐาของเรานั้นน่ะไม่คู่ควรน่ะก็ควรจะยกราชสมบัติเหล่านั้นให้กับเราซึ่งเราเป็นโอรสองค์ถัดมาหากพวกน้องเห็นตรงกันอย่างเนี้ยเราจะส่งสารไปยังสังวรกุมารให้ยกเสวตฉัตรนั้นคืนให้กับพวกเราถ้าไม่อย่างนั้นน่ะพวกเราทั้งหมด99คนก็จะขอทำสงครามรบเพื่อแย่งชิงราชสมบัติเหล่านั้นคืนด้วยตัวเอง
2: เหล่าพระกุมาร99พระองค์ร่วมกันส่งหนังสือถึงพระเจ้าสังวรมหาราชมีใจความให้ยกฉัตรแก่พวกเขาหากไม่อย่างนั้นแล้วทุกพระองค์จะพายกทัพมาล้อมพระนครไว้พระเจ้าสังวรเมื่อได้รับสารนั้นก็วิตกกังวลเรียกอำมาตย์บัณฑิตมาปรึกษาหารือหาทางแก้ไข
8: ท่านอำมาตย์เราจะทำอย่างไรดีล่ะ จ้าพี่ทั้งหมดไม่พอใจที่เราได้ครองนครแทนพระบิดา

0: พวกพี่ก็จะยกทัพมาหากเราไม่ยอมสละราชสมบัติให้คุณสมบัติเหล่านี้เราไม่ต้องการที่จะครอบครองแต่เพียงคนเดียวหรอกแต่บ้านเมืองจะมีผู้ปกครองทั้งร้อยพระองค์ได้อย่างไรกันเล่า
1: ทางแก้ไขนั้นก็พอมีอยู่พระเจ้าค่ะแต่หากพระองค์เองจะยอมทำหรือไม
0: ่ท่านบอกมาเถิดทางแก้ไขนั้นคืออะไรเรายอมทำหากสิ่งนั้นจะทำให้พวกพี่พอใจได้เราไม่อยากให้เกิดสงครามไม่อยากให้บ้านเมืองร้อนเป็นไฟ
1: ข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระนครไม่อาจมีผู้ปกครองทั้ง100พระองค์ได้แต่พระราชทรัพย์ส่วนอื่นก็ทรงแบ่งให้ได้ไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะ
0: ใช่สินะถ้าเช่นนั้นเราจะแบ่งพระราชทรัพย์ของพระบิดาออกเป็น99ส่วนส่งถวายแด่พระพี่ทั้งหมด99พระองค์ท่านช่วยส่งสารให้เจ้าพี่เราทั้งหมดด้วยนะว่าเราไม่ต้องการรบกับเจ้าพี่ขอเชิญเจ้าพี่ทั้งหลายรับส่วนพระราชทรัพย์ของพระราชบิดาของเจ้าพี่นี้เถิดครั้งนั้นเมื่อพระกุมารทั้ง99องค์ได้รับสารจากพระเจ้าสังวรมหาราชแล้วครั้งนั้นเจ้าพี่องค์ใหญ่พระนามว่าอุโบสถกุมารเมื่ออ่านพระราชสารแล้วก็ทรงคิดได้ตรัสเรียกพระเจ้าน้องที่เหลือหาหรือ
2: น้องเอ๋ยสังวรเจ้าน้องของพวกเราองค์นี้มิได้ตั้งตนแม้แต่จะตั้งตนเป็นศัตรูกลับทรงพระราชสมบัติของบิดาให้พวกเราส่งสารมาด้วยว่าไม่ขอสู้รบกับพวกเรา
3: แล้วพี่ๆเห็นว่าอย่างไรในเมื่อสังวรน้องของเราเขาก็ไม่คิดที่จะครองราชสมบัติแต่เพียงผู้เดียวเหมือนอย่างที่เราคิดกันไว้แต่แรก
4: พี่เองก็ไม่อยากทำสงครามกับผู้เป็นน้องของเราเช่นกัน
5: นั่นสินะสังวรเองก็เป็นที่รักใคร่ของเราประชาทั่วไปเราอมาตย์ยกให้เป็นมหาราชก็เหมาะสมดีแล้ว
2: ใช่แล้วละน้องเอ๋ยเสเวตฉัตรของพระบิดานั้นครั้นจะยกให้กับพระโอรสทุกพระองค์ก็คงเป็นไปไม่ได้สังวรน้องของพวกเรานั้นเหมาะสมแล้วที่จะได้ปกครองพระนครต่อจากเสด็จพ่อเจ้าน้องนี้เป็นผู้ปกครองโดยธรรมเมื่อได้ปกครองนครแล้วก็ก่อให้เกิดความสงบสุขทั่วหน้าเธอทั้งหลายพวกเราพากันไปพบเธอมอบราชทรัพย์แล้วพากันไปสู่ชนบทของพวกเราดังเดิมเถิด
3: น้องเห็นด้วยกับพระพี่ใหญ่น้องเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต้องการทรัพย์สมบัติแต่อย่างใดอันชนบทที่เสด็จพ่อประทานให้ปกครองก็สร้างความสุขให้กับน้องแล้ว
4: น้องเองก็เช่นกันอันสงครามหากเกิดกับพวกเราผู้เป็นพี่น้องกันแล้วบ้านเมืองก็คงจะหาความสงบสุขไม่ได้
5: ถ้าอย่างนั้นน่ะพวกเราก็จงเร่งรีบเดินทางไปหาเจ้าน้องกันเถิดจะได้บอกกับสังวรว่าเราเองไม่ต้องการราชทรัพย์อันใด
0: ครั้งนั้นพระกุมารทั้งหมดนั้นก็ให้เปิดประตูเมืองมิได้ตั้งตนเป็นศัตรูพากันเข้าสู่พระนครทางด้านพระเจ้าสังวรมหาราชนั้นก็ตรัสสั่งให้พวกอมาตย์คุมสักการะเพื่อถวายพระกุมารเหล่านั้นเช่นกันมิทันที่เหล่ากุมารจะมาทูลไม่ขอรับราชทรัพย์ขบวนราชทรัพย์เหล่านั้นก็เดินทางมาถึงยังชนบทของเหล่ากุมารแล้วเหล่าพระกุมารทรงพระดำเนินมาด้วยบริวารเป็นอันมากขึ้นสู่พระราชวังแสดงอาการนอบน้อมแด่พระเจ้า

0: เมื่อเห็นเจ้าพี่ทั้งหมดมาเยือนอย่างเป็นมิตรก็ทรงยินดีตอบรับการเสด็จมาอย่างยินดีเหล่าพระเชษฐาคงได้รับสารของน้องแล้วเห็นเป็นอย่างไรบ้างน้องเองไม่คิดที่จะครอบครองสมบัติเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียวหรอกน้องยินดีที่จะแบ่งราชทรัพย์เหล่านั้นให้พวกพี่ทุกพระองค์พวกพี่อย่าได้อคติกับน้องเลยพระอุโบสถกุมารทอดพระเนตรเห็นสิริสมบัติของพระเจ้าสังวรมหาราชเมื่อประทับนั่งเหนือสีหาสนะภายใต้สเวตฉัตรพระยศใหญ่พระสิริโสภาคอันใหญ่ได้ปรากฏแล้วก็ทรงยินดีที่เหล่าอำมาตย์ได้เลือกพระโอรสที่มาครองราชถูกพระองค
1: ์ข้าแต่มหาราชอันที่จริงนั้นพระราชบิดาของพวกเราทรงทราบความที่สังวรกุมารจะได้เป็นพระราชาอยู่แล้วก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตได้ประทานชนบทอื่นๆแก่พวกพี่แล้วซึ่งพระองค์มิได้ประทานชนบทนั้นแก่ท่านเลยข้าแต่มหาราชท่านเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วที่จะได้ครองพระนครเสด็จพ่อก็เห็นว่ามีแต่ท่านนี่แหละที่จะทรงครองพระนครสืบต่อจากพระองค์ได้แม้แต่เหล่าอำมาตย์ขุนนางหรือไพร่ฟ้าประชาชนเองก็ตามเขาเหล่านี้ต่างเทิดทูนท่านให้เป็นพระราชาข้าแต่พระเจ้าสังวรราชด้วยพระศรีราชรวัตข้อไหนพระองค์จึงสถิตอยู่เหนือพระเชษฐภาดาเหนือพระเชษฐภาดาผู้ทรงร่วมกำเนิดได้ด้วยพระศรีราชรวัตข้อไหนหมู่พระญาติที่ประชุมกันแล้วจึงไม่ย่ำยีพระองค์ได
0: ้ข้าแต่พระราชบุตรหม่อมฉันมิได้ริษยาสมณะทั้งหลายผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวงหม่อมฉันนอบน้อมท่านเหล่านั้นโดยเคารพไหว้เท้าของท่านผู้คงที่สมณะเหล่านั้นยินดีแล้วในคุณธรรมของท่านผู้แสวงหาคุณย่อมพร่ำสอนหม่อมฉันผู้ประกอบในคุณธรรมผู้พอใจฟังไม่มีความริษยาหม่อมฉันได้ฟังคำของสมณะผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวงเหล่านั้นแล้วไม่ได้ดูหมิ่นสักหน่อยนึงเลยใจของหม่อมฉันยินดีแล้วในธรรมกองคน

0: มีอยู่ช่วยกันบำรุงพระนครพาราณสีให้มีเนื้อมากมีน้ำดีอันหนึ่งพวกพ่อค้าผู้มั่งคั่งมาแล้วจากรัฐต่างๆหม่อมฉันช่วยจัดอารักขาให้พ่อค้าเหล่านั้นขอได้โปรดทราบอย่างนี้เถิดเจ้าพี่อุโบสถ
1: ข้าแต่พระเจ้าสังวรราชด้วยพระองค์ทรงครอบครองราชสมบัติแห่งงูพระญาติโดยธรรมพระองค์เป็นผู้มีพระปีชาด้วยเป็นบัณฑิตด้วยทั้งทรงเกื้อกูลพระประยุรญาติด้วยศัตรูทั้งหลายย่อมไม่เบียดเบียนพระองค์ผู้แวดล้อมไปด้วยพระประยุรญาติมองมูลด้วยรัตนะต่างๆเหมือนจอมอสูรไม่เบียดเบียนพระอินทร
0: ์พระเจ้าสังวรมหาราชทรงประทานยศใหญ่แด่พระเจ้าพี่ทุกพระองค์หลังจากนั้นเหล่าพระกุมารทุกพระองค์ก็ไม่ทรงคิดอคติต่อพระเจ้าสังวรมหาราชอีกเลยทุกพระองค์ล้วนยอมรับจะเทิดทูนให้พระองค์ทรงครองราชโดยธรรมพระเจ้าพี่เหล่านั้นประทับอยู่ในสำนักของพระองค์ตลอดกึ่งเดือนก็ทูลลากลับชนบท
1: ข้าแต่มหาราชบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกหม่อมฉันจะขอลากลับไปที่ชนบทพวกหม่อมฉันจะขอระวังพวกโจรที่กำเริบขึ้นในชนบททั้งหลายเชิญพระองค์ทรงเสวยสุขในราชสมบัติเถิด
0: จากนั้นเหล่ากุมารทั้ง99พระองค์ก็เสด็จไปสู่ชนบทของตนพระเจ้าสังวรมหาราชทรงดำรงในโอวาทของอมาตย์บัณฑิตในที่สุดแห่งพระชนมายุได้ไปเพิ่มเทพนครให้เต็มดูก่อนภิกษุครั้งก่อนเธอทนต่อโอวาทเช่นนี้บัดนี้เหตุอะไรไม่กระทำความเพียรภิกษุนั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลทรงประชุมชาดกสังวรกุมารผู้เป็นพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุนี้อุโบสถกุมารได้มาเป็นสารีบุตรเจ้าพี่ที่เหลือได้เป็นเถรานุเถระและบริษัทได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนอมาตย์บัณฑิตผู้ถวายโอวาทเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ตรงนั้นนะเราก็มาติดตามทบทวนโอวาทนะทบทวนโอวาทจากคุณครูไม่ใหญ่นะของพวกเราทุกคนที่ท่านได้เคยแสดงโอวาทไว้ให้โอวาทไว้นะวันนี้มีเรื่องราวของนักสร้างบารมีนะที่เป็นกรณีศึกษาน่าชื่นชมน่าเอาเป็นแบบเป็นอย่างนะชื่อตอนว่าจากเชียร์ลีดเดอร์ผู้สู้ข้ามรุ่นสู่หัวหน้าภาคนะตอนชื่อตอนนะจากเชียร์ลีดเดอร์ผู้สู้ข้ามรุ่นสู่หัวหน้าภาคนะก็พอดีกับเรื่องวอลเล่พอดีนะเดี๋ยวติดตามฟังทบทวนโอวาทของครูไม่ใหญ่กันจ้ะ
1: กันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072

0: หมายยัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

วันนี้มีจดหมายจากลูกหญิงนะจ๊ะถึงหลวงพ่อที่เคารพรักมากที่สุดอุ้ยปากหวานตอนจากเชียร์ลีดเดอร์ผู้สู้ข้ามรุ่นสู่หัวหน้าพรรคเปิดได้เพลงมาที่ดังที่สุดในโลก

0: chinh nữa.
1: Chinh.
0: Kỳ chinh.
1: Sa chinh.
0: Cảm ơn các bạn đã theo dõi Rắc Ma Kỳ Sô. Còn lúc. Lúc Vá Thị Ca. ปานเพชรอาปานพลอยนี่นะไหนจ๊ะอันนี้นี่ปานพลอยเดี๋ยวลูกสุหัวหน้าพาดคอหลง14ก็เป็นอุบาสิการุ่น18ไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะใช่เปล่าแหมไหนดูเหมือนในภาพเลยอายุ19โอ้โหโอ้โหสายเลือดในความมีบุญของลูกมันเข้มข้นมาตั้งแต่รุ่นเงินใหญ่แท้ๆของลูกที่ได้ไปเจอคุณยายจามหารัตนวัติกาแห่งคนนิยมที่วัดปากน้ำ
1: โอ
0: ้อ๋อคุณยายไปเจอคุณยายคุณยายแท้ๆเนี่ยได้ไปเจอคุณยายของเรานี่เนาะแล้วคุณยายแท้ๆของลูกก็ลุยแจ้งข่าวบุญชวนคุณพ่อและทุกคนในครอบครัวของลูกตั้งกองพระป่าเลยเพื่อเริ่มสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมกับคุณยายอาจารย์เรื่อยมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกโอ้นี่เริ่มสร้างบารมีตั้งแต่คุณยายแท้ๆเลยมาถึงรุ่นหลานโอ้สุดยอดเลยนี่แท้

0: แถมคุณยายแท้ๆของลูกยังบอกเสมอว่าอยากมาวัดธรรมกายจังเลยนี่เนาะอะไรมาปะจ๊ะ
1: ไม่ได้มาเจ้าค่ะเพราะว่าสังขารไม่ไหวเจ้าค่ะ
0: แล้วตอนนี้อ่ะ
1: ตอนนี้กลับสวรรค์เรียบร้อย
0: แหมให้มาตอนเป็นมนุษย์ก็ได้เนาะสังขารแม่อำนวยแต่ก็ส่งใจมาเอาปัจจัยด้วยอันไหนดูสิโอ้คุณยายเนาะยังกับสาวสาวโอ้นี่พวกท่านเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนในครอบครัวเลยนี่จ้าสาธุนี่มีภาพคุณพ่อคุณแม่พี่สาวแล้วก็ลูกสุเองนี่เนาะต่อมาเมื่อลูกเติบใหญ่สอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเทคนิคการแพทย์ทำอะไรบ้างจ๊ะเทคนิคการแพทย์
1: เป็นหมอแลบเจ้าค่ะก็คือช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคอะค่ะจัดการตรวจเลือดอะค่ะจะช่วยแพทย์แบบวินิจฉัยอย่างละเอียดอะค่ะทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นยำค่ะ
0: นี่เทคนิคการแพทย์นี่โอ้ช่วยวินิจฉัยโรคความมีออร่าโดดเด่นลูกทำให้มีแมวแมวมองชักนำลูกเข้าสู่วงการเชียร์ลีดเดอร์ของคณะต้องร้องเพลงเชียร์เพลงอะไรบ้าง
1: ก็จะเป็นเพลงของจุฬาค่ะหลวงพ่อก็เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ค่ะ
0: เอาบรรทัดหนึ่ง
1: น้ำใจน้องพี่สีชมพู
0: โอ้โหนี่ใช่เลยเนี่ยโอ้โหเหมือนเป๊ะเลยนะโอ้โหนี่เข้าสู่วงการเชียร์ลีดเดอร์นะแล้วก็ซ้อมเต้นหนักหน่วงแต่ไม่ต้องเต้นเพราะตอนซ้อมเต้นเนี่ยลมแทบจับหมดแรงแทบสลบจนลูกใหญ่ตะโกนว่าถ้าสวยแล้วต้องเหนื่อยขนาดนี้มันไม่ใช่ทางของเราแล้วก็ในเมื่อลูกเป็นคนสวยนะเลือกได้ก็เลยขอเลือกลาออกจากการเป็นลีดเดอร์ลาออกเลยเนี่ยสวยเลิกทางโอ้โหโอ้วางงานลีดเดอร์เลยเนาะนี่วันวานสมัยยังเป็นนิสิตจุฬาเนาะนี่โอ้โหดูที่พวกเราจำได้ไหมนะโอ้โหโอ้โหเหมือนไหมเหมือนไหมโอ้โหสวยเลือกได้เลยเลือกลาออกจากเป็นลีดเดอร
2: ์
0: โอ้โหจากวันนั้นลูกก็หันมาตักบาตรในกิจกรรมที่ชมรมพุทธจุฬาจัดขึ้นเป็นประจำอย่างนี้ดีกว่านะเนาะจากนั้นเพื่อนก็ชวนลูกไปวัดพระธรรมกายประโรมพิธีอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานในพระมหาธรรมกายเจดีย
2: ์
0: หอมายุคนั้นเนาะแล้ววันนั้นลูกก็ได้เห็นเป็นครั้งแรกวินาทีนั้นเหมือนโลกหยุดหมุน
2: เห็นอะไรครับ

0: เห็นพระแล้วถาม
1: เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าค่ะ
0: โอ้โหได้เหรอ
1: เห็นแล้วก็ท่านสว่างมาก
0: โอ้โห
1: ค่ะตัวเป็นแก้วเป็นใสเป็นเพชรเลย
0: โอ้เดี๋ยวเพิ่งไปฟังเมื่อกี้เนี่ยดูภาพนี้เขากำลังใส่ไข่นี่ช่วงเรียนมหาลัยเมื่อวัดจัดงานบุญลูกก็มาร่วมงานบุญอย่างสม่ำเสม
2: อ
0: ดูที่เหมือนปัจจุบันไหมนี่เพลงเหมือนโลกหยุดหมุนอ้าวฟังเลย

0: ต่อมาช่วงปี4ช่วงที่กำลังจะเรียนจบเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็มันเกิดขึ้นขณะฝึกงานเจาะเลือดคนไข้ในโรงพยาบาลจู่ๆเข็มก็ทิ่มชิกลงที่นิ้วของลูกยุคนั้นโรค8กำลังระบาด
1: เอด
0: โรคเอดกำลังระบาดจึงได้พิกัดความกลัวของลูกพุ่งขึ้นถึงขีดสุดเพราะกลัวจะติดเชื้อจากคนไข้ด้วยเหตุนี้แม่จึงพาลูกไปกราบพระธุดงค์ไม่พาไปหาหมอพระธุดงค์เพื่อปลอบขวัญให้ลูกสบายใจซึ่งพระธุดงค์ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไร Don't worry
1: be happy
0: แถมยังล็อกเป้าทำนายอนาคตให้ด้วยว่าลูกจะกล้าเข้าสู่ประสาทเงินประสาททอง
1: โ
0: อ้สุดยอดนะวลีปริศนาที่ลูกฟังแล้วงงจนอุทานในใจว่าอย่าเพิ่งไปไกลถึงประสาทไหนเลยเอาแค่ใกล้ๆกับยังประสาทอยู่แล้วเอาแค่ใกล้ๆที่สมัครเรียนต่อปริญญาโทลูกก็ยังสมัครไปทันเพื่อนเลยแต่ลูกก็เลยถือโอกาสพุ่งตัวเข้าอบรมธรรมทานญาติหญิงรุ่นที่16ที่วัดพระธรรมกายแทนโอ้นี่เนอะนี่พัฒนาได้ด้วยธรรมะอบรมธรรมทานญาติหญิงรุ่นที่16ปี2541นี่

0: อ๋อสมัครเรียนต่อปริญญาโทไม่ทันเนาะ
1: ไม่ท
0: ัน
1: เลยคร
0: ับ เลยอบรมเนาะแล้วก็สำเร็จการศึกษาเลยแป๊บเดียวจบเลยหลังอบรมเสร็จลูกก็ไปสอบเพื่อเรียนต่อคณะแพทย์

0: แต่ระหว่างที่เราประกาศผลด้วยความหวังที่อยากจะเป็นคุณหมอสาวแสนสวยพราวเสน่ห์อนาคตไกลโอ้โหพราวเสน่ห์ที่อนาคตไกลลูกก็ฝันว่าหลวงพ่อธรรมชโยมาบอกดักทางโลกหน้าไว้ว่
1: า
0: คือจะมาบอกว่าไม่ต้องไปสอบหรอกเพราะชีวิตลูกไม่ต้องสอบโดยพูดง่ายๆว่าสอบไม่ได้นะลูก
1: สอบไม่ได
0: ้ไม่ต้องไปสอบ
1: ก็สอบไม่ได
0: ้สอบไม่ได
1: ้
0: ไม่ต้องสอบเลยเออนี่เนาะแล้วผลก็ออกมาตรงเป๊ะจะลูกตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตใหม่โดยบอกตัวเองว่าเรียนทางโลกยิ่งเรียนยิ่งติดถ้าจะไม่ให้ติดและไปต่อได้ต้องเรียนทางธรรมเรียนวิชาธรรมกายนี่ดวงปัญญาเกิดขึ้นเลยบุญเก่าสอนตัวเองเลยมาจ้ะเดี๋ยวนี้ลูกจึงตัดสินใจเด็ดขาดสมัครเป็นบัณฑิตแก้วนี่นะจ๊ะไม่ธรรมดาบัณฑิตเพชรบัณฑิตพลอยเลยเดี๋ยวย้อนนึกถึงคำพูดของพระธุดงค์ที่บอกว่าลูกจะได้ก้าวเข้าสู่ปราสาทเงินปราสาททองซึ่งน่าจะหมายถึงชีวิตทางธรรมที่หล่อหลอมลูกจะมีอุดมการณ์เปี่ยมล้นแล้วตัดสินใจเข้ามาเป็นอุบาสิการุ่นที่18เลยสร้างบารมีแบบเทหมดหน้าตักไม่มีกักไม่มีชะงักและไม่เหลียวหลังโอ้โหสุดยอดเลยเนาะระหว่างอบรมนั้นชุดหล่อทีเดียวเนอะเดี๋ยวดูเอาเองก็แล้วกันนะ

0: นี่อดีตแมนๆอบรมราชการรุ่นที่18ชื่อรุ่นแก้วอัศจรรย์อนันตการปี2544นะจ๊ะไหนรุ่นเดียวกันมีใครบ้างจ๊ะเนี่ย
1: เนี่ยค่ะเพื่อนๆอยู่ข้างหล
0: ัง โอ้โหเยอะเลยรุ่น18แก้วกายแก้วอัศจรรย์เนี่ยเนาะไหนยกมือไปสิจ๊ะโอ้เขามีบาศกด้วยเหรออ๋อนี่

แก้วรุ่น18อบรมเป็นบัณฑิตแก้วรุ่น3ปี2542เนาะโอ้นี่จ้าเมื่อเข้าวัดแล้วลูกก็ถูกระบุให้ไปฝึกงานที่ภาคนครหลวง5บอกตรงๆตอนนั้นใจมันร้องลั่นว่ามันช่างย้อนแย้งกับอัธยาศัยของลูกขั้นสุดเพราะไม่ชอบไปบอกบุญเลยลูกอยากจะไปเผยแผ่ต่างประเทศมากกว่าโอ้นี่เพราะว่าสปีกได้โอ้หลายชาติโอ้ไม่ชอบบอกบุญจนลูกรู้สึกอึดอัดใจอ่ะแล้วพอสาบเปล่าอึดอัดลูกอยากไปเผยแผ่ต่างประเทศมากกว่าสิ่งนี้กำลังเลยบันไดลูกเดินไปเจอหลวงพ่อธรรมโยโดยบังเอิญจึงเผยความในใจให้ท่านฟังและหลวงพ่อก็พูดประโยคเปลี่ยนชีวิตลูกว่าให้อยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะได้ทำงานใหญ่ด้วยกันวิมานพี่เขาใหญ่โตวันนี้มาเราแค่หลักกิโลเท่านั้นพอได้ยังงี้โต้มเดียวมันทลายความอยากไปต่างประเทศของลูกจนลาบคาบเลยในเมื่อพี่เขามีวิมานใหญ่โตแล้วเราจะมามัวมีวิมานหลักกิโลได้ไงเล็กเท่ากระต๊อบบนสวรรค์ได้ยังไงจึงเขาสรุปกับตัวเองตอนนั้นว่าวิมานพี่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์แล้วตัวฉันหลักกิโลจะยอมหรือ ตื่นจากหลงสู้ลุยด้วยสองมือ เร่งระเบิดพิชิตถือสู้ด้วยบุญ จากนั้นลูกจึงตัดสินใจลุยงานที่ภาคนครหลวง5ต่อ อย่างเต็มกำลัง นี่ โอ้นี่นครหลวง5เพื่อนชวนมาถือป้ายในงานสัมมนานักรบ MPL หน้าเรือนทองยายเนาะนี่จ้าจะกระทั่งมรสุมชีวิตลูกใหญ่พุ่งชนลูกอย่างจังคือก้าวขอลูกเจอปัญหาวิกฤตนี่การเงินสัตว์กระหน่ำรอบพี่เขยพี่สาวลงเล่นการเมืองเนี่ยเล่นสนุกสนุกนี่ทุ่มทุนหาเสียงอย่างสนุกสนุกเชิญทรัพย์สินหมดตัวอย่างสนุกสนุกครอบครัวที่อบอุ่นก็อุ่นมากขึ้นนี่จนเดือดร้อนนี่การทั่วหน้าเลยกระทั่งกระทบไปถึงลูกถ้าบางคนเจออย่างลูกก็คงต้องออกจากวัดไปช่วยที่บ้านทำมาหากินแล้วแต่สำหรับลูกไม่ถอยไม่ย่อจากวัดพอเชื่อมันว่ายามมืดที่สุดดวงดาวเล็กๆจะสว่างที่สุดยามชีวิตวิกฤตถึงขีดสุด

0: ลุยกระหน่ำทำหน้าที่ตั้งแต่9โมงเช้ายัน3ทุ่ม9โมงเช้าถึง3ทุ่มไม่ยอมหยุดเลยติดกันทุกวันจนจบโครงการโอ้โหพออก็เบิกบานมากตอนนั้นอาจารย์ลูกแช่อิ่มในบุญประดุจหลุดเข้าไปในโลกที่มีแต่หลวงปู่เท่านั้นแล้วลูกอธิษฐานขอบารมีหลวงปู่ทุกวันว่าให้พี่เขยและพี่สาวลูกพ้นวิกฤตกลับมาร่ำรวยรุ่งเรืองเป็นอัศจรรย์มีทางมาสนับสนุนการสร้างบารมีของลูกไม่จำกัดและด้วยพลังบุญสุดอัศจรรย์นี้เกมจึงพลิกจนพี่เขยได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการค่ายทหารปืนใหญ่ลพบุรีอย่างปาฏิหาริย์นี่จะไม่ใช่ปืนเล็กๆเลยแถมมีลาภลอยสุดพิศวงคือมีคนยกตึกอาคารพาณิชย์ทั้งหมดสร้างคูหาให้ฟรีๆจะมีสาธยาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก้าวสู่ความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบันโอ้นี่จะจากพลังบุญนี่นะโอ้อาคารพาณิชย์สามคูหาข้างบ้านเนาะ
1: ค่ะข้างบ้านของตัวลูกเองอะค่ะ

0: ที่เคยก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสุวิสาต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จนได้กำไรอย่างอัศจรรย์นี้โบราณก็ถึงว่าระยะทางพิสูจน์ม
1: าน
0: ี่นะการเวลาพิสูจน์คนมรสุมชีวิตพิสูจน์อัตภาพแห่งบุญจนทุกคนได้ก้าวข้ามลูกสมบัติได้ด้วยตัวเองแล้วน้อมกราบหลวงปู่แบบถวายชีวิตเราทุกคนในครอบครัวฟื้นได้อย่างเหลือเชื่อเลยซึ่งถ้าใครไม่ทำหน้าที่แบบทุ่มสุดตัวก็จะไม่มีวันเข้าใจว่าเวลาบุญส่งผลมันเป็นยังไงเราจะเห็นจนเชื่อได้ตอนเป็นไม่ต้องรอเห็นตอนตายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าชีวิตเรามีปัญหาอย่าออกจากวัดยิ่งมีปัญหายิ่งต้องใช้บุญใหญ่ช่วยและแหล่งบุญที่ช่วยได้มากสุดก็คือบุญที่อยู่ในวัดบุญที่อยู่ในโอ่แห่งทะเลบุญนะโอ่ทะเลบุญนะฟังเพลงเลยดีกว่า

นอกจากนั้นเราก็ตะลุยแจ้งข่าวบุญทุกบุญด้วยความอินระดับลึกอย่างมีความสุขเจริญปีพ.ศ.2557แล้วก็มีโอกาสเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าภาคนครหลวง14ตั้งจะเป็นเพียงน้องเล็กรุ่นเด็กหน้าตานมแนมนมแนมนี่เนาะนี่เนาะเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่ยังนมแนมนมแนมนี่เนาะประสบการณ์นอนด้อยกว่ารุ่นพี่รอบตัวแต่ลูกก็ทุ่มเททำหน้าที่กันมิตรสาธุจ้าอย่างเต็มภาคภูมิแต่จากนี้ลูกและทีมงานยังเดินหน้าทำหน้าที่กันมิตรในการจัดโครงการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องโอ้ดีจังทีมกองกำลังเสริมนะสมาชิกภาคนครหลวง14และทีมกองกำลังเสริมผู้ผนึกกำลังสร้างความสำเร็จในจ้าพอนักกำลัง14สร้างคนใหม่ทุกปีและพาคนใหม่เข้าวัดอย่างต่อเนื่องถูโอ้ดีจังในเมื่อขึ้นชื่อว่าการทำหน้าที่กับนิมิตแล้วไม่ว่าใครจะมาถึงเราไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนขนาดไหนเราก็ต้องดูแลเขาประดุจญาติจะมีเด็กน้อยที่เป็นพี่น้องกันคู่หนึ่งอายุประมาณ10 ขวบบ้านเขาล้มละลายซึ่งในวันที่เขาไม่มีจะกินลูกก็ไม่เคยทิ้งในวันที่เขาล้มลุกคลุกคลานเลยแถมจะคอยอุ้มชูจนลูกหลานของเขากลับมาเติบโตกลายมาเป็นกำลังสำคัญข้ามจุนวัดได้ในปัจจุบันนี่เนาะนี่น้องผิงและน้องวินเนาะจากเด็กน้อยวันวานสู่กำลังสำคัญในการข้ามจุนพระพุทธศาสนานี่จ้าก่อนไปถึงสุดท้ายเรามาฟังเพลงนี้ก่อนเพลงลูกสุจ้า

สุดท้ายนี้ลูกขอกราบท้าวสักขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดแต่โอกาสลูกได้เข้ามาอยู่ในกองทัพธรรมอันเกรียงไกรนี้ลูกจะขอใช้ทุกหยาดเหงื่อทุกลมหายใจและทุกพลังที่มีเป็นลมใต้ปีกเพื่อหนุนงานของหลวงพ่อและหมู่คณะไม่มีข้อแม้ข้ออ้างไม่มีเงื่อนไข

ถ้าได้ฟังประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามนะของโยมพี่อุบาสิกาปันพลอยนะจากทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะโยมพี่อุบาสิกาปันพลอยอยู่ภาคนครหลวง14เนาะภาคนครหลวง14นี่ก็อยู่สำนักกัลยาณมิตรสากลทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกนะซึ่งที่ฟังประวัติศาสตร์ชีวิตเมื่อกี้นี่โอ้โหจริงๆอยากมาไหมตอนแรกไม่เนาะแต่ว่าโชคดีนะได้เจอคุณครูไม่ใหญ่นะบอกโอ้เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวโอ้โอวิมานไม่ใหญ่เท่าเขานะบอกวิมานพี่เขานี่โอ้โหเป็นไงใหญ่นะแต่ว่าวิมานใหญ่โตอ่ะพี่ที่ทำหน้าที่ตรงนั้นถ้าไม่ไปตรงนั้นก็เดี๋ยววิมานเล็กเนี่ยเท่าหลักกิโลใช่ไหมคุณครูไม่ใหญ่นี่ท่านเข้าใจเชียร์นะบอกให้อยู่ตรงนั้นแหละหมู่คณะจัดสรรอยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นจะได้ทำงานใหญ่ด้วยกันนะก็มีงานใหญ่เยอะแยะมากมายเลยเนาะตั้งแต่ทำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นน้องๆอยู่ในภาคจนกระทั่งปี2557นี่เป็นหัวหน้าภาคนะก็เรียกว่าเป็นหัวหน้าภาคมาตั้ง10กว่าปีแล้วนะ10กว่าปีแล้วถ้าเป็นพระก็เป็นพระเถระหัวหน้าภาคนะก็แล้วก็แต่ละคนก็มีชีวิตการสร้างบารมีเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคอะเนาะสร้างบารมีมันถ้ามันราบรื่นไปตลอดมันก็เป็นไงก็อาจจะไม่สนุกเลยนะแต่ว่าก็ให้ราบรื่นไว้มันดีนะแต่ว่าบางทีก็วิบากกรรมได้ช่องบ้างอะไรต่างๆได้ช่องบ้างแต่ต้องไม่เสียหลักในใจต้องมีนะของพี่เขานี่ชัดเจนเนาะอุบาสิกาปานพลอยนี่เรียกโยมพี่นะเพราะว่าหลวงพี่น่าจะอายุน้อยกว่าหลายท่านก็อาจจะเป็นโยมน้องโยมอะไรต่างๆนะที่อยู่ภาคนะทีนี้ก็เท่าที่ฟังเมื่อกี้นี่โอ้โหหัวใจสู้นะที่บ้านมีปัญหาเนี่ยพอที่บ้านมีปัญหาส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในวัดเนี่ยที่บ้านมีปัญหาก็คือหนึ่งพออยู่ไปนานๆปุ๊บอาจมีปัญหาเศรษฐกิจสองก็มีปัญหาโยมพ่อโยมแม่ป่วยอะไรเงี้ยสุขภาพคนในบ้านมีสุขภาพไม่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็มีหลายคนหลายรูปที่เป็นพระหลายคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในวัดนะเนี่ยแต่ต้องตัดสินใจอย่างโยมพี่นะโยมพี่อุบาสิกาปานพลอยเนี่ยโอ้โหไม่ไปไหนรู้เลยว่าทุกอย่างเป็นอยู่เบื้องหลังคือบุญใช่ไหมเอาบุญช่วยบอกโอ้บุญเดี๋ยวทุกอย่างเดี๋ยวช่วยที่บ้านเองนะแต่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือนะให้ทำไงนึกถึงหลวงปู่ใช่ไหมนึกถึงหลวงปู่ใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายนึกถึงหลวงปู่ตลอดนะอุบาสิกาพี่อุบาสิกาก็เติมบุญให้เอาบุญให้ตัวเองก็ตั้งใจบอกบุญหลวงปู่บอกบุญต่างๆเนี่ยทำหน้าที่เต็มที่นะแล้วก็เชื่อมบุญส่งบุญนะจนสุดท้ายก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสต่างๆโอกาสในชีวิตก็มาเห็นไหมเนี่ยพวกเราเองก็เหมือนกันนะเจอวิกฤตอะไรในชีวิตเนี่ยอย่าทิ้งบุญนะอย่าออกจากเส้นทางบุญเพราะสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยบุญนะอยู่เบื้องหลังของทุกๆสิ่งเลยนะแล้วเราจะตอกย้ำตรงนี้ได้เข้าใจตรงนี้ได้คือต้องไม่ห่างวัดนะเพราะถ้ายิ่งเจอปัญหาหรือยิ่งห่างวัดเป็นไงมันจะไม่มีใครมาตอกย้ำเราเรื่องนี้เรื่องบุญนะเพราะฉะนั้นต้องมีกัลยาณมิตรนะไม่เราต้องไม่ห่างวัดมีกัลยาณมิตรแล้วก็ได้ตอกย้ำได้เข้าใจนะได้ฟังธรรมบ่อยๆก็จะได้เข้าใจนะเพราะว่านึกถึงคุณยายอาจารย์ท่านก็เคยให้โอวาทเนาะคุณยายอาจารย์ท่านได้มีในหนังสือคุณยายเนี่ยนะคำสอนยายเนี่ยยายบอกว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยอย่าเอาคนเป็นที่พึ่งให้เอาบุญเป็นที่พึ่งนี่ยายว่างั้นมีปัญหาอย่าเอาคนเป็นที่พึ่งเอาบุญเป็นที่พึ่งเพราะคนมีกิเลสบุญไม่มีกิเลสท่านว่างั้นนะคนมีกิเลสบุญไม่มีกิเลสก็ให้เอาบุญเป็นที่พึ่งนะแล้วคุณครูไม่ใหญ่ก็เคยให้โอวาทนะเวลามีปัญหานะหลักการแก้ปัญหานะถ้าเราเจอปัญหานะก็ท่านให้ไว้4ข้อนะคุณครูไม่ใหญ่ให้ไว้นะ1อดทน2ใช้ปัญญา3ไม่เพิ่มปัญหา4เติมบุญนะใครเจอปัญหาใน4ข้อนี้นะเบื้องต้นเลยต้องสตาร์ทด้วยอดทนก่อนปัญหาเข้ามานิ่งๆก่อนนะทนนะความอดทนอันสูงสุดมาจากใจที่หยุดนิ่งนะใจหยุดได้มากแค่ไหนก็ทนได้มากแค่นั้นนะมันใส่เข้าไปในกลาง

ี่ยนะโอ้โหมันใส่ได้เยอะนะถ้ามองนอกตัวออกนอกตัวเนี่ยใส่ไม่ได้มันเต็มมันตันนะแต่ในศูนย์กลางกายนี่มันกว้างมันใหญ่นะนิ่งก็ไม่ในศูนย์กลางกายนี่โอ้ทนได้เยอะความอดทนอันสูงสุดมาจากใจที่หยุดนิ่งนะหนึ่งว่าเจอปัญหาอดทนก่อนเลยนะใจนิ่งๆเข้ากลางนะทนแล้วก็เป็นไงต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญานะใช้ปัญญาดูซิวิธีการแก้ไขอะไรยังไงแล้วพอเรานั่งใจนิ่งๆนะใจนิ่งๆต้องนิ่งๆแล้วเนี่ยดวงปัญญามันจะสว่างไสวขึ้นด้วยนะมันจะเห็นช่องทางทำนู่นทำนี่ทำนั่นไม่ตันนะแล้วก็ที่สำคัญคืออดทนใช้ปัญญาแล้วต้องไม่เพิ่มปัญหานะบางทีปัญหาอยู่ระดับนี้ทำไปทำมาเอาเพิ่มจนกระทั่งเอาเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมานะต้องไม่เพิ่มปัญหาดูอะไรที่เป็นการเพิ่มปัญหาส่วนใหญ่เพิ่มปัญหานี่เพิ่มทางกายทางวาจาทางใจนะยังไม่เพิ่มปัญหาทางกายไม่เพิ่มปัญหาทางวาจาไม่เพิ่มปัญหาทางใจมีปัญหาแล้วก็ดูว่าอย่าไปเพิ่มทำไปแบบนี้แล้วมันเพิ่มปัญหาพูดไปแบบนี้แล้วมันเพิ่มปัญหาคิดไปทางนี้แล้วมันเพิ่มปัญหาอย่าไปทำนะอดทนใช้ปัญญาไม่เพิ่มปัญหาแล้วก็เติมบุญนี่ข้อนี้สำคัญมากนะบุญมันหย่อนนะพออดทนใช้ปัญญาไม่เพิ่มปัญหาแล้วเนี่ยจะทำให้ไอสิ่งที่เราตั้งใจไว้สำเร็จปัญหาต่างๆมาลายหายสูญก็อยู่ที่บุญนะบุญได้ช่องวิบากกรรมมันขยายออกไงเติมบุญไปแล้วนะให้บุญเอาน้ำเรียกว่าเอาน้ำใสมาลายน้ำขุ่นเติมบุญเติมบุญไปเรื่อยๆนี่นะเติมบุญเดี๋ยวปัญหาก็คลี่คลายนะอดทนใช้เวลาไม่เพิ่มปัญหาเติมบุญเอาละอันนี้ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะกรณีศึกษาของพี่เจ้าหน้าที่วัดนะโยมพี่อุบาสิกาปานพลอยก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยนะมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็เข้าสู่กีฬานะวันนี้เอาเรื่องของมองวอลเลย์บอลด้วยพุทธธรรมนะมาคุยกันนะลูกวอลเลย์บอลเอ๊ะทำไมเอาเรื่องนี้มาคุยนะเพราะวอลเลย์บอลนี่นะจริงๆเป็นกีฬาที่มองด้วยหลักธรรมได้เยอะมากนะแล้วก็ช่วงนี้นี่กระแสไม่รู้พวกเรานักเรียนดูบานฝันในฝันวิทยาได้ข่าวว่ามันพอดีมีนักกีฬาทีมชาติเป็นชาวชัยนาทด้วย ก็เลยมีเห็นเฟซบุ๊กเรื่องต่างๆนะมีเนี่ยช่วงนี้ก็กีฬาวอลเลย์เนาะมีชื่อเสียงจริงๆมีชื่อเสียงมานานแล้วแล้วก็แต่ว่าปีนี้เขาก็ได้แชมป์เอเชียนะเป็นปีที่3นะเป็นปีที่3แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วก็เคยครั้งที่แล้วครั้งก่อนก็เคยได้แชมป์เอเชียแต่ว่าปีนี้กติกาของวอลเลย์เขาแชมป์เอเชียได้ไปโอลิมปิกแล้วก็เลยโอ้เป็นโอลิมปิกครั้งแรกนะของนักกีฬาประเภทนี้อ้าวนะก็เลยเป็นกระแสดังอยู่ช่วงนี้ก็เลยเอามามองด้วยพุทธธรรมหน่อยเหตุที่ว่าเอามองด้วยพุทธธรรมเพราะว่าจริงๆตัวหลวงพี่เองนี่ก็เล่นวอลเลย์ตั้งแต่เด็กนะบอกโอ้นี่ไม่ใช่ดูเฉยๆแล้วเอามาคุยนะแต่ว่าตัวเองก็พอมีประสบการณ์สมัยประถมนี่เล่นวอลเลย์จนได้ถ้วยอ่ะนะได้ถ้วยจนคุณครูที่โรงเรียนประถมนี่ทำเอกสารให้แผ่นนึงนะให้ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนมัธยมต่อนะตอนนั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนที่จังหวัดชุมพรโรงเรียนบ้านนาโพนะตอนนี้เปลี่ยนไปที่อนุบาลนาโพไปแล้วนะแล้วก็ไปสมัครเรียนต่อที่โรงเรียนขนาดใหญ่วิทยาลัยนะคุณครูก็ทำพอร์ตโฟลิโอให้อย่างดีเลยนะกีฬาหลายประเภทเอาไปเลยนะวันไปสมัครปุ๊บอาจารย์ที่รับสมัครเก็บแฟ้มเลยถามแค่ว่าแฟ้มก็ไม่ดูอะไรเลยนะสุดท้ายก็เรียนที่ขนาดใหญ่วิทยาลัยพอเรียนเสร็จก็เล่นกีฬาหลายอย่างกีฬาวอลเลย์เนี่ยหลวงพี่เล่นจนกระทั่งว่าโรงเรียนก็ตอนม .6 นะตอนม .6 เนี่ยไม่รู้ว่าคุณครูเห็นอะไรนะก็บอกให้เป็นผู้ช่วยโค้ชเลยนะเลยสอนเทคนิคอะไรหลายๆอย่างวอลเลย์นี่ถ้าไม่ฉลาดเนี่ยเล่นไม่ได้นะต้องเป็นคนฉลาดทำไมต้องเป็นคนฉลาดเพราะว่าลูกมันลอยอยู่ในอากาศอ่ะแป๊บเดียวนะมันไม่เวลาคิดนานคิดนานว่าจะต้องเอ๊ะมันลอยต้องทำไงนะไม่มีเวลาคิดนานสองก็คือว่าคนเล่นวอลเลย์เนี่ยมันต้องอ่านเกมตลอดคำว่าอ่านเกมตลอดหมายถึงว่าเขาต้องอยู่กับปัจจุบันตลอดนะแล้วก็มันไม่ได้อยู่เฉพาะลูกที่อยู่ลูกบอลมาที่เรานะคำว่าอ่านเกมเนี่ยคนเล่นวอลเลย์คือลูกบอลอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะมันจะมีตำแหน่ง

งเลยว่าถ้าลูกลอยไปตรงนี้คนที่อยู่เราจะต้องวิ่งไปตรงไหนนะมันไม่ใช่ว่ารอรอลุ้นว่าเขาจะตีไปทางไหนนะมันต้องดูถ้าลูกวอลเล่มันอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ไปท้ายสนามไอ้คนฝั่งนี้มันต้องวิ่งไปตรงไหนเรายืนตำแหน่งนี้วิ่งไปตรงไหนถ้าลูกมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้เรายืนตำแหน่งนี้ฝั่งนี้ต้องวิ่งไปตรงไหนนะมันต้องดูลูกเคลื่อนไหวตลอดแล้วก็วิ่งเคลื่อนไหวตลอดในความเป็นวอลเลย์บอลคือมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ที่มาคุยเพราะว่าในถ้าเราได้พอดูวอลเลย์เนาะคือมีเหตุว่าทำให้พระอาจารย์ต้องดูไอ้เรื่องวอลเลย์เนี่ยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่อยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมที่ชัยนาทเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์พิหารนะอาจารย์พิหารเป็นพ่อของน้องนุกนิกอ่ะที่เป็นทีมชาตินะมือเซตสำรองอ่ะอาจารย์พิหารนี่เขาท่านเป็นอาจารย์โรงเรียนอุลิศไพบูลย์ชินุปถัมภ์เมื่อก่อนนะแล้วก็ทำทีมวอลเลย์บอลไงนะทำทีมวอลเลย์บอลทำแล้วก็อาจารย์ก็พาเด็กๆนะพาน้องนักวอลเลย์มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์นะมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรต่างๆนะฟังธรรมนั่งสมาธิแล้วก็พระอาจารย์ก็เลี้ยงหมูกระทะบ้างเลยบ้างนะเด็กนักวอลเลย์เนี่ยนะโอ้นักกีฬานะถ้าเมื่อก่อนนี่ถ้าใช้ชีวิตนักกีฬาที่โรงเรียนนะมันจะรู้เลยว่าโอ้มันซ้อมหนักนะซ้อมหนักแล้วอย่างพระอาจารย์สมัยเรียนที่หัดใหญ่วิทยาลัยนะเป็นนักกีฬาด้วยมีปีม.ปลายอ่ะต้องไปนอนในสนามกีฬานในสนามกีฬาของมันเป็นสนามกีฬาที่อำเภอหาดใหญ่เนาะนอนในอัฐจันทร์เนี่ยมันมีอัฐจันทร์ข้างบนและข้างล่างอ่ะมันมีห้องต่างๆนะเราก็ไปนอนต้องไปนอนในห้องใต้อัฐจันทร์นั่นแหละไปนอนแล้วก็เช้ามานี่ตีสี่ครึ่งตื่นแล้วตื่นเหมือนพระเลยนะซ้อมนะตื่นเหมือนพระแต่ว่าตื่นปุ๊บตีสี่ครึ่งนี่ต้องไปวิ่งรอบสนามในสนามมันมีลู่วิ่งซ้อมตั้งแต่เช้าเสร็จแล้วก็จะได้สิทธิ์ไปโรงเรียนช้าไม่ต้องเข้าแถวตอนเช้าแต่ว่าไปอาบน้ำที่โรงเรียนนะอาบน้ำที่โรงเรียนเสร็จอาบน้ำโรงเรียนเสร็จแล้วก็เรียนหนังสือนะเหมือนเพื่อนตกเย็นก็ไปซ้อมอีกอย่างเงี้ยนะเพื่อนเขาเลิกเรียนเสร็จแล้วก็ไปซ้อมนะยิ่งถ้าเป็นกีฬาประเภทกรีฑานะถ้าวิ่ง100เมตรแล้วจะให้เวลามันดีขึ้นสักโอ้โหวินึงยากเสี้ยววิอ่ะยิ่งโหมันต้องซ้อมหนักนะนักกีฬาพวกนี้เหล่านี้นะน้องๆนักกีฬาก็ซ้อมหนักแล้วก็มาอยู่ไกลบ้านแล้วก็ข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆก็พึ่งโรงเรียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แบ่งกันแบ่งพระบ้างแบ่งเนพระเนนบ้างเอาแบ่งไปลูกข้าวสารบ้างอะไรบ้างช่วยกันไปนะอาจารย์ก็ทำทีมวอลเลย์เนี่ยทำมานานจนกระทั่งอาจารย์เกษียณเพราะเกษียณตอนนี้ที่โรงเรียนก็ไม่มีใครทำต่อนะแต่ว่าอาจารย์นี่เป็นพ่อของน้องนุกนิกนะมือเซตสำรองที่ได้ไปโอลิมปิกเนี่ยนะก็แต่ว่าตอนยุคนั้นน่ะพระอาจารย์ก็ไม่ทันอ่ะนะนุกนิกเขาจบก่อนแล้วได้เจอกันครั้งหนึ่งชัยนาทก็ขึ้นป้ายใหญ่เลยนะตอนนี้นะก็เลยเอ้ามาคุยเรื่องวอลเลย์สักหน่อยว่ามองด้วยพุทธธรรมเป็นยังไงแล้วก็โค้ชนะโค้ชออสนะจะรู้จักเนาะโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรที่ทำทีมวอลเลย์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้หลักพุทธธรรมนะเขาใช้หลักอินทรีย์ 5ในการทำทีมแล้วก็มันมีวิทยาศาสตร์การกีฬาบวกกับเนี่ยพุทธศาสตร์นะพุทธศาสตร์การกีฬาเนี่ยเข้าไปช่วยเรื่องของการปรับอารมณ์การปรับใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าที่จะให้เรามองเห็นนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ตอนเนี้ยทุกศาสตร์เนี่ยนะถ้าได้เอาพุทธศาสตร์เข้าไปผสมเนี่ยก็จะทำให้ใกล้เคียงความสำเร็จได้ง่ายนะก็จะในลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็เหตุที่ได้ศึกษาเนี่ยเพราะว่าไอ้ตอนอบรมน้องๆ นักวอลเลย์นั่นแหละนะน้องๆ นักวอลเลย์มาอบรมกันเนี่ยแล้วก็เอ๊พระจะอธิบายยังไงให้น้องสนใจนะวัยรุ่นนะแล้วก็ตัวเองก็เล่นวอลเลย์ใช่ไหมน้องที่มาอบรมทีมวอลเลย์ของโรงเรียนอุลิศนั่นแหละเอ๊แล้วเราจะทำยังไงนะให้เด็กเขาสนใจพูดเรื่องอื่นไม่สนใจนะแล้วก็ต้องพูดเรื่องที่ใกล้ตัวเขาก่อนนะใกล้ตัวเขาก่อนแล้วก็ค่อยนำมาสู่เรื่องของพุทธศาสนาจะช่วยเขาได้อย่างไรนะการปฏิบัติธรรมช่วยเขาได้อย่างไรก็ต้องไปหาดูใน YouTube นะเอ๊ะเรื่องไหนมันน่าสนใจ

บางโอก็มีบันทึกเป็นคลิป YouTube ที่โค้ดออสเขาทำเทียมที่เขาเรียกว่ารุ่น7เซียนนะโอ้ไม่ใช่ของง่ายเลยนะแต่ละเรื่องเนี่ยพัฒนาคนมาเรื่อยๆจนเนี่ยเปลี่ยนถ่ายรุ่นนะก็พอจะเห็นข้อมูลต่างๆไปบรรยายให้น้องๆนักวอลเลย์เนี่ยเขาได้มีแรงบันดาลใจนะในการฝึกฝนลมตนเองโดยใช้หลักพุทธธรรมไปด้วยนะเอาทีนี้มาดูแต่ว่าของพวกเราไม่ดูแบบน้องๆอ่ะนะเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็อัพคุณภาพขึ้นมาหน่อยนึงนะมันเกี่ยวข้องกับนี้ด้วยนะนี่ในพระไตรปิฎกนะพัทเทกรัตตสูตรนะในสไลด์พระอาจารย์ไม่ได้แก้นะข้างบนเนี่ยชื่อสูตรคือพัทเทในสไลด์พัทเทกรัตนสูตรนะผิดนะต้องเป็นพัทเทกรัตตสูตรนะไม่ใช่นะนะเป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับผู้มีราตรีเดียวเจริญน่ะนะแต่ว่าตัดข้อความตรงนี้มาพระสูตรนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่14นะมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสนะพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคือก่อนที่จะตัดเนี่ยเรื่องนี้พระองค์ตรัสที่วัดเชตวันนะพระองค์ก็เรียกภิกษุประชุมเสร็จแล้วก็บอกว่าจะอธิบายแจกแจงให้ฟังว่าทําไมเกี่ยวกับบุคคลไม่ควรที่จะไปเอาใจไปอยู่กับอดีตกับอนาคตควรอยู่กับปัจจุบันนะพระองค์ตรัสว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงงงไหมบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วนะก็คือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วไม่ควรไปคำนึงถึงสองไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเห็นไหมอนาคตน่ะยังมาไม่ถึงก็อย่าเพิ่งไปหวังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วก็คืออะไรที่มันผ่านไปแล้วมันจบไหมมันจบไปแล้วนะและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงนะไอ้ที่ข้างหน้ามันก็เป็นไงยังไม่มาถึงถ้าพูดง่ายๆในวรรคนี้นะในท่อนเนี้ยคืออดีตผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้นะเราแก้ไขไม่ได้คิดไม่น่าทำงี้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ล่ะนะนึกคำนึงอะไรไปก็ตามอดีตผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตมาถึงไหมมันยังมาไม่ถึงจับต้องอะไรไม่ได้ว่าจะทำนั้นว่าจะทำงี้ว่าจะอย่างนั้นว่าจะอย่างนี้ว่าจะสุดท้ายยังจับต้องไม่ได้ในความเป็นจริงเพราะว่าพอไปถึงณเวลานั้นจริงๆอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราว่าไว้นะอนาคตยังมาไม่ถึงสิ่งที่เป็นของเราจริงๆคืออะไรปัจจุบันนะปัจจุบันน่ะทำได้นะแต่แน่นอนว่าปัจจุบันนั้นเป็นผลจากอดีตที่เราเคยทำนะแล้วปัจจุบันนั้นก็จะเป็นทุนในอนาคตนะเป็นทุนในอนาคตมันต่อเนื่องกันอย่างนั้นนะแต่ว่าเวลาที่สำคัญที่สุดคือเวลาณปัจจุบันในปัจจุบันนะอ้าวทีนี้แล้วพอพูดเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับวอลเลย์ทำไมต้องเป็นวอลเลย์นะเพราะว่าอย่างนี้นะกีฬาวอลเลย์เนี่ยเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาที่ใช้ร่างกายอย่างเดียวนะแต่คือภาพจำลองของสัจธรรมที่เห็นด้วยตาเปล่านะก็คือถ้าเรามองวอลเลย์ดีๆนะในกีฬาวอลเลย์เนี่ยไม่ต้องกายใจกับกายนะต้องใช้กายและใจนะจริงๆทุกกีฬาเนี่ยนะใจมีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตเราก็ต้องใช้กายกับใจใช่ไหมแล้วใครเป็นใหญ่ใครเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่นะใจเนี่ยสำคัญกว่ากายอีกนะแต่จริงๆมันสัมพันธ์กันนะสัมพันธ์กันนะแต่ถ้าใจสู้แล้วก็โอ้โหอะไรก็ลุย นะถ้าใจสู้นะแล้วมีเทคนิคนะโอ้ใจถ้าใจนี่สำคัญจริงๆนะมันกำกับทุกอย่างเลยนะกำกับทุกอย่างนะทีนี้ในกีฬาวอลเลย์เนี่ยพอลูกลอยขึ้นแล้วมันตกไงนะคะแนนเกิดแล้วก็จบนะชัยชนะเกิดขึ้นก็เกิดจากปัจจัยที่ร้อยเรียงกันนะมันจะเห็นการเกิดดับได้ง่ายว่าง่ายๆนะอันที่หนึ่งคือวอลเลย์เนี่ยทำให้เราเห็นการเกิดดับนะการเกิดดับได้ชัดเห็นความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจริงไหม

เป็นไงเนี่ยความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเมื่อเสิร์ฟบอลนะลูกมันก็เริ่มวิ่งใช่ไหมนะเมื่อเสิร์ฟบอลจากเนี่ยเสิร์ฟคนเสิร์ฟไปแล้วลูกก็วิ่งไปนะวิ่งไปแล้วก็ลูกตกเมื่อไหร่ก็ดับไหมดับนะจบไปหนึ่งแต้มนะลูกเกิดจบหนึ่งแต้มนะก็หนึ่งลูกอ่ะหนึ่งลูกพอจบก็คือจบไปนะแล้วลูกมันอยู่ในอากาศนานไหมไม่นานนะมันก็จะเห็นแต่ในความเป็นจริงจิตที่เกิดดับนี่เร็วมากนะเร็วมากแล้วก็เรื่องถ้าในชีวิตเราเรื่องที่เกิดขึ้นนะเปรียบเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นหนึ่งเรื่องกับชีวิตในสนามวอลเลย์หนึ่งแต้มนะหนึ่งแต้มเรื่องนี้เจอจบเรื่องนี้เจอจบอย่างเงี้ยนะต้องวอลเลย์นี่ต้องเป็นนักตัดจบนะลูกเสิร์ฟถูกดีดออกไปนะการเดลลี่หรือว่าการโต้ตอบกันนะลูกมันก็เกิดขึ้นนะก็เล่นไปหนึ่งลูกนะหนึ่งแต้มลูกบอลลอยอยู่กลางอากาศด้วยความรวดเร็วนะได้หรือเสียคะแนนก็จบเป็นแต้มนะเพราะเนี่ยถ้าแต้มที่เสียไปแล้วยังจิตผูกอยู่กับเรื่องนั้นนะแต้มต่อไปมันเล่นยากนะเพราะเนี่ยครูหรือว่าโค้ชก็จะพยายามบอกว่าให้อยู่กับเอาทีละแต้มนี้นะถ้าเราไปเห็นคลิปเนาะดูในคลิปเนี่ยนักกีฬาคุยกันบอกลูกเดียวเอาลูกนี้แล้วคุยกันนะก็เหมือนกับว่าอ้าวไอ้ที่มันผ่านไปไม่ต้องนึกไอ้นะอนาคตไม่เป็นไรแต้มไหนก็ได้เล่นทีละลูกเอาลูกนี้นะเอาทีละลูกเหมือนกันเลยนะเราก็เวลาเราทำงานทำทีละเรื่องไหมต้องทำทีละเรื่องนะทำทีละเรื่องคำว่าทำทีละเรื่องหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะมีงานเยอะแค่ไหนก็ตามนะแต่ว่าณเวลานั้นช่วงเวลานั้นเราคุยได้เรื่องเดียวไหมคุยได้เรื่องเดียวโฟกัสได้เรื่องเดียวในขณะที่เราโฟกัสเรื่องนั้นน่ะคุยเรื่องนั้นอยู่เราต้องมีสมาธิมีจิตจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นนะจะไปคุยเรื่องนี้แล้วยังเอ้ยเรื่องนั้นยังมาอยู่เรื่องนี้ยังมาอยู่ไม่ได้เวลาที่สำคัญที่สุดคือเวลาเฉพาะหน้าตรงนั้นเรื่องนั้นนะเหมือนกับลูกวอลเลย์เนี่ยนะถ้าเกิดว่ายึดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือในอดีตได้คะแนนแล้วดีใจโอ้แต้มที่แล้วดีใจแต่แต้มใหม่นี่คือไม่ได้โฟกัสแต้มที่เล่นละแต้มที่อดีตหรือว่าเสียคะแนนแล้วทุกค้างอยู่นะถ้าเทียบกับธรรมะก็เหมือนกับว่ายึดในรูปที่ดับไปแล้วเข้าใจคำว่ารูปที่ดับไปแล้วไหมนะรูปที่ดับไปแล้วคือรูปคือสิ่งที่ตาเห็นนะรูปคือสิ่งที่ตาเห็นหูก็เป็นไงได้ยินเสียงใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนาะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์แต่ว่ามันเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วเกิดแล้วจบยังจบแล้วนะพอจบแล้วก็เรื่องใหม่มายังถ้าเรื่องใหม่มาแล้วเนี่ยต้องวิธีฝึกในพุทธศาสนาต้องจบก็จบพระเจ้าท่านสอนเรื่องเคยเล่าให้ฟังเรื่องของแสดงการเจริญอินทรีย์อย่างไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าจำได้ไหมว่าเมื่อเกิดความพอใจความไม่พอใจก็ให้ละเสียใช่ไหมพอได้เห็นได้ยินได้กินได้ลิ้มรสสิ่งใดถ้าเกิดความพอใจก็ละความพอใจพอรู้ตัวว่าพอใจละพอใจถ้ารู้ตัวว่าไม่พอใจก็ละความไม่พอใจไปท่านบอกถ้าทำอย่างนี้จะเป็นการเจริญอินทรีย์อย่างไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าอย่างเงี้ยนะยากไหมยากไหมยากนะที่ยากเพราะอะไรเพราะว่าสติเราไม่ทันสติไม่ทันนะแล้วก็สติไม่ทันกับปัญญาไม่ทันถ้าปัญญาไม่ทันหมายถึงว่าเราที่เราพอใจกับเราไม่พอใจเพราะว่าเราเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้ว่าจริงๆสิ่งนั้นเกิดตามเหตุและปัจจัยทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจตามเหตุและปัจจัยของมันนะในภาษาธรรมะที่บอกมีความเป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงนั้นทำให้เราเกิดความพอใจหรือไม่พอใจเนาะถ้าเรามีความรู้แจ้งซึ่งไม่ใช่ของง่ายนะในความในอัตตาความเป็นตัวตนว่าไม่มีตัวตนนี่พระเจ้าตัดอย่างเงี้ยนะเนี่ยถ้าเข้าใจมันอย่างเงี้ยมันจะไม่พอใจหรือไม่พอใจเลยนะมันจะอ๋อเป็นไปตามเหตุและปัจจัย

ใจอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ของง่ายที่จะเข้าใจอย่างนั้นไงแต่ถ้าเราปฏิบัติทำไปมากๆศึกษาทำไปมากๆเราจะค่อยๆเข้าใจถ้าเราศึกษาในภาคปริยัติอย่างเดียวนะเราก็จะเข้าใจในระดับหนึ่งศึกษาปริยัติด้วยปฏิบัติทำด้วยต้องปฏิบัติทำจนเห็นเนี่ยเราจะค่อยๆปล่อยค่อยๆวางได้ง่ายแล้วสติและสติของเราก็จะเจริญเสร็จปุ๊บเรื่องอะไรเกิดขึ้นมันจะเร็วนะทีนี้ก็ต้องเกิดระดับวอลเลย์เนี่ยมันเกิดระดับเป็นเต็มๆนะในขณะการใช้ชีวิตเราก็เป็นไงเกิดระดับเป็นเรื่องๆเรื่องนี้เกิดแล้วจบแล้วเรื่องเกิดแล้วจบแล้วนะเออเนี่ยนะลักษณะนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไปนึกถึงอดีตอ่ะมันก็เป็นการยึดรูปที่เกิดขึ้นแล้วยึดเสียงที่เกิดขึ้นแล้วยึดกลิ่นที่เกิดขึ้นแล้วต้องอื่นอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่ที่กระทบเราหนักเยอะก็คือตากับหูใช่ไหมคือรูปที่ได้เห็นกับเสียงที่ได้ยินนะกระทบบ่อยสุดเนี่ยถ้าเราฝึกได้เห็นกับได้ยินเนี่ยได้แล้วสติเราเจริญขึ้นนะสติแปลว่าความระลึกได้นะสัมปชัญญะความรู้ตัวเจริญขึ้นเนี่ยก็มันจะทำให้ทันนะมันทำให้ทันถ้าไม่ทันเนี่ยมันเรียนธรรมะอะไรไปมันนึกไม่ออกพอเจอขึ้นเหมือนนักมวยขึ้นชกอ่ะนะขึ้นพัฒนาขึ้นมวยไปแล้วมันคือเข้าไปแล้วมันเป็นไงมันเจอเหตุการณ์นั้นแล้วมันนึกไม่ออกว่าต้องเปิดกระบวนท่าไหนเนี่ยนะเออแต่ถ้าสติมันทันเนี่ยมันถึงนึกได้นะนึกได้ฝึกไว้เรื่องต่างๆเหล่านี้นะนะส่วนถ้าในวอลเล่ถ้านึกไปข้างหน้านะเออนึกไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้นึกไปข้างหลังนะนี่ถ้านึกไปข้างหน้าคือกลัวที่จะเสียเซตกลัวที่จะพลาดการเสิร์ฟกลัวที่จะเล่นแล้วก็แพ้นะโอ้ยเดี๋ยวอีกแล้วเดี๋ยวมาอีกแล้วแต้มห่างขนาดนี้แล้วจะแพ้แล้วอะไรเงี้ยตามอยู่3ลูกแล้วอะไรเงี้ยนึกไปข้างหน้าเนี่ยก็ทำให้วิตกกังวลนะวิตกกังวลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชเนี่ยนะก็มักจะสอนอย่างนี้แหละว่าเอาทีละลูกนะเออทีละแล้วก็พลาดแล้วไม่เป็นไรจบพลาดแล้วไม่เป็นไรนะเรื่องลูกที่มันเสียไปแล้วไม่เป็นไรไงอย่าไปนึกถึงมันนะลูกนั้นทำดีก็ในขณะที่เล่นอยู่เป็นแต้มต่อแต้มต้องเดินหน้าเดี๋ยวนี้เขาเล่น25แต้มไงนะเซตปกติก็ต้องเดินพอจบลูกที่1ก็แต้มที่2ต่อแต้มที่3ต่อจะไปนึกย้อนหลังกับไปนึกในอนาคตไม่ได้ต้องนึกปัจจุบันเหมือนกับการใช้ชีวิตเรานี่แหละนะที่พุทธเจ้าให้หลักไว้ก็คือปัจจุบันนะอดีตผ่านมาแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงนะทำปัจจุบันให้ดีอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวจริงๆในยะที่ยกพระสูตรมาแสดงเนี่ยพุทธเจ้าอธิบายไว้นะว่าอดีตที่นึกถึงกับอนาคตที่นึกถึงแล้วให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยท่านหมายถึงอะไรที่นึกถึงนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าคุยไปนี่เวลามันจะไปถึงกันได้ไหมนะอันอื่นจะผ่านไปเร็วๆนะทีนี้เรื่องของการอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้ลูกมันอยู่ในอากาศพริบตาเดียวนะในพริบตาเดียวเนี่ยต้องตัดสินใจใช่ไหมลูกมาแล้วเนี่ยทิศทางไปทางไหนแรงเป็นยังไงตำแหน่งเพื่อนอยู่ตรงไหนจังหวะกระโดดเป็นอย่างไรอะไรพวกเนี้ยมันก็จะอยู่ในสนามตรงนั้นหมดอยู่ไม่ได้อยู่ในไม่กี่วินาทีนะเพราะเนี่ยการประคองสติจะต้องมีนะสติระลึกได้นะก็เอาละตอนนี้จะทำยังไงแล้วก็มีอะไรจะกำลังจะเกิดขึ้นนะสัมปชัญญะความรู้ตัวนะรู้ตัวอยู่ว่าต้องแล้วต้องทำยังไงกับต้องมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับลูกบอล นั้นอย่างไรที่มาในทิศทางแบบนี้รับแบบนี้ไปยังไงต่างๆในไม่กี่วินาทีตรงนั้นต้องตัดสินใจนะ เหมือนกับการใช้ชีวิตเรานะ เหมือนกับการใช้ชีวิตเราที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบากระทบเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะแต่บอกสูตรไปนิดนึงว่าตามหลักการในพุทธศาสนานะของเก่าเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เจอในปัจจุบันเนี่ยเป็นของเก่าแล้วนะเนี่ยหมายเราสร้างเหตุไว้นะเพราะฉะนั้นเป็นไงต้องอดทนรับมันอย่างเดียวอนุภาพของมรรคมีองค์8เนี่ยคือว่าถ้าอะไรมากระทบแล้วเราปฏิบัติตามมรรคมีองค์8นะวิบากใหม่ไม่เกิดวิบากไม่ดีไม่เกิดแต่ถ้าเราเป็นมิจฉามรรคอ่ะเช่นได้ยินเสียงเขาด่าตอนเขาด่าเรานี่เป็นไงของเก่าหรือของใหม่

ที่เขาด่าเรานี่เพราะว่าของเก่าถูกไหมเออของเก่าเราก็เคยสร้างเหตุไว้แล้วก็ทำให้เราได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจคือเสียงด่าพออยู่กับปัจจุบันนี่เอาฉันได้ยินเสียงนี้แล้วเสียงนี้มากระทบฉันอย่างนี้สิ่งที่จะต้องทำต่อก็คืออะไรทำต่อก็เออว่าเอ๊ะเราจะต้องพูดกลับไปยังไงเหรอใช่ไหมเออพอของเก่ามันแล้วมันเกิดในภาวะปัจจุบันแล้วยินเสียงแบบนี้ถ้าเราฝึกไว้ดีนะเราจะระลึกได้รู้ตัวอยู่ใช่ไหมอยู่ในส่วนกลางกายแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไงเราจะรู้ว่าอ๋อถ้าเราพูดไม่ดีก็เป็นไงมันเป็นวิบากใหม่เป็นกรรมใหม่ที่เราสร้างเพื่อไปรอให้ผลในอนาคตถูกไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มากระทบในปัจจุบันเป็นของเก่าเนี่ยเราแก้ไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วแต่ว่าเหตุที่กำลังจะสร้างในปัจจุบันขณะต่อไปเนี่ยซึ่งมันจะเป็นผลในอนาคตใช่ไหมเราออกแบบได้นะเออพอมีคนมาว่าเราได้ยินเสียงไม่น่าพอใจก็เป็นไงเราก็เออนิ่งๆก็ได้นะหรือว่าเจริญเมตตานะอะไรว่าไปนะเออแต่ถ้าเราสติคือความรู้ได้สัมปชัญญะความรู้ตัวไม่พอนะไม่ได้ฝึกไว้จนพอนะมันนึกไม่ทันหรอกเนี่ยหมายโทยินปั๊บก็เป็นไงเออสวนเลยปุ๊บเป็นปฏิกิริยาแบบทันทีว่าถ้ามาทางมาแบบนี้ก็ต้องเจอแบบนี้ใช่ไหมเออนะเนี่ยสติสัมปชัญญะมันไม่เจริญขึ้นไม่มากพอกับเรื่องนี้นะเออเพราะนั้นก็คือต้องฝึกให้มันมีสติสัมปชัญญะเจริญขึ้นมากพอนะกับอีกอันหนึ่งนอกจากมันเจริญมันรู้แหละฉันโอ้ฉันนึกได้นะฉันเรียนมาแล้วฟังธรรมะมามากแล้วแต่เป็นไงมันต้องเอาสักหน่อยเว้ยไม่งั้นมันขัดมันติดอยู่ในใจรู้ว่าเดี๋ยวพูดไปเนี่ยมันก็บาปนะแต่มันต้องเอาสักหน่อยอันนี้คืออะไรอันนี้คือจิตที่ตั้งมั่นมันยังไม่พอกำลังของสมาธิไม่พอเนื่องไหมระลึกได้นะรู้ตัวนะกำลังพูดเนี่ยนะจะพูดแล้วเนี่ยนะแหมแต่มันรู้ว่าไม่ดีก็เป็นไงแหมแต่ถ้ามันได้พูดสักหน่อยมันแม่มันรู้สึกโล่งก็เป็นไงความเนี่ยความตั้งมั่นแห่งจิตที่จะคงอยู่ในสภาวะที่จะสร้างเหตุที่ดีมันไม่พอมันก็ต้องไปทำตามการกระตุ้นภายในของกิเลสที่มันกระตุ้นใจเรานะลักษณะนั้นเนี่ยนะเออเพราะฉะนั้นนี่สำคัญนะเรื่องอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็นะอันนี้นะไม่พูดดีกว่านะเดี๋ยวหมดเวลาคอนเซปต์เดียวกันก็คือว่าอยู่กับปัจจุบันนะจะลูกเสิร์ฟลูกอะไรก็ตามลูกเสิร์ฟลูกตีลูกตบในลูกเดียวกันปัจจุบันนะทีนี้วอลเล่ก็มีความสำคัญอย่างนึงคือทำการทำงานเป็นทีมเล่น6คนนะวอลเล่เนี่ยในสนามอยู่กัน6คนแต่จริงๆมีตัวสำรองด้วยนะตัวสำรองก็สำคัญนะตัวสำรองก็สำคัญเพราะว่าพอต้องเปลี่ยนต้องทดแทนกันได้นะต้องเปลี่ยนเพราะว่าจะลงไปเล่นแล้วก็ต้องแทนคนในสนามได้แล้วก็หรือเป็นการแก้เกมที่เปลี่ยนสไตล์การเล่นเปลี่ยนอะไรต่างๆเปลี่ยนเกมนะก็เรียกว่าเล่นเป็นทีมอะไรที่เล่นเป็นทีมนะหรือใช้ชีวิตจริงก็ตามทำเป็นทีมเนี่ยมีหลักอยู่คือสารานิยธรรม6นะนี้พอดีให้อะไรอะโน้ตบุ๊ก LM นะ AI ช่วยทำ PowerPoint หน่อยลดเวลานะเขาเลยใช้คำว่าบนคอร์ตวอลเล่มานะถ้าสื่อสารชัดก็บนสนามนะสารานิยธรรมในสนามวอลเล่นะนี่ที่เกิดในสนามเนี่ยสารานิยธรรมเนี่ยมี6อย่างนะประกอบด้วยอะไรบ้างเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมนะเอาชุดแรกก่อน3ข้อแรกเมตตากายกรรมเมตตาทางกายทางวาจาทางใจนะจำง่ายแล้วก็สาธารณโภคิยาคือแบ่งปันนะมีของแบ่งปันกันศีลสามัญญตานะมีศีลเสมอกันแล้วก็ทิฏฐิสามัญญตามีความเห็นเสมอกันสารยธรรม6ประการเนี่ยนะสารยธรรม6ประการเนี่ยเป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านแสดงไว้ว่าถ้าอยู่ทำอะไรก็ตามเป็นทีมนี่ต้องมีสารยธรรมนะเราทำงานเป็นทีมเนี่ยจริงๆทุกคนเนี่ยจะงานบุญงานธุรกิจงานอะไรก็ตามนะอยู่กันเกินกว่า1คนน่ะต้องถ้าอยู่ด้วยสารยธรรมเนี่ยมันจะทำให้งานราบรื่นทำอะไร

็สำเร็จง่ายนะต้องมีสารณยธรรมในทางพระก็เหมือนกันถ้าอยู่แล้วไม่มีสารณยธรรมนะอยู่ด้วยกันแล้วไม่ใช้สารณยธรรมนะท่านบอกอยู่คนเดียวดีกว่านะแต่ถ้าอยู่เป็นหมู่คณะแล้วไม่ปฏิบัติสารณยธรรมเนี่ยไม่เป็นฐานของการเจริญภาวนาเพื่อการบรรลุธรรมเลยนะมีพระสูตรรองรับอะนะอุปกิเลสสูตรเนี่ยชัดเจนนะพอดีตอนปอโทธรรมยานพ้นเรื่องเนี่ยนะเป็นเห็นชัดเลยว่าสารณยธรรม6เป็นการปูพื้นฐานของการอยู่ด้วยกันของภิกษุนะถ้าไม่มีสารณยธรรม6เนี่ยมันจะไปเข้าเคสของภิกษุโกสัมพีที่ทะเลาะกันนะทีนี้มีอะไรบ้างสารณยธรรมนะอย่างที่ว่ามา6อย่างนี้นะเอาดูในสนามวอลเลย์ก่อนบอกถ้าอยู่ในสนามเนี่ยเฉพาะในสนามเลยนะก็คือช่วยบล็อกช่วยเก็บไม่ตั้งใจทิ้งเพื่อนเมตตากายกรรมนะช่วยกันเล่นเมตตาวจีกรรมถ้าพลาดก็เป็นไงไม่ว่ากันนะไม่ด่าไม่ว่าไม่ซ้ำเติมกันนะเมตตามโนกรรมนะก็คือเพื่อนผิดเพื่อนพลาดก็อย่าไปติดอกติดใจสารภูมิยาคือแบ่งปันนะถ้าในการใช้ชีวิตเนี่ยแบ่งปันข้าวของแต่ว่าในสนามวอลเลย์บอลแบ่งปันโอกาสนะแบ่งปันความรับผิดชอบแบ่งปันคำชมศีลสามัญตาคือเคารพกติกาเล่นในกติกาเดียวกันนะแล้วก็ทิฏฐิสามัญตามีแผนร่วมกันมีความเห็นร่วมกันนะแต่ว่ามันไม่ได้มีในการทำงานเป็นทีมในการเล่นวอลเลย์เป็นทีมเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะในสนามนะมันต้องมีนอกสนามด้วยเมตตากิจกรรมเนี่ยใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยนะใช้ตลอดเลยนะทำอะไรก็ตามต้องมีตลอดเลยทำงานประกอบธุรกิจทำงานพระศาสนาทำอะไรก็ตาม6อย่างเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันต้องมีตั้งไว้ด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมก่อนพอตั้งไว้ด้วยเมตตาเสร็จปุ๊บมีของก็แบ่งปันกันสาธารณภคยาปันเงินกินปันกันใช้นะเป็นอย่างพระอาจารย์เป็นประธานสงฆ์รับของมาก็เป็นไงกินคนเดียวเลยในเพื่อนลูกน้องๆเป็นไงพระน้องพระเนนเป็นไงโอ้โหนะเราได้รับเยอะหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นประธานสงฆ์ไงเขาก็ผ่านทางเราถูกไหมถึงเวลาเราเก็บไว้ไม่คนใช้เลยคนอื่นก็เป็นไงอ่ะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมประธานสงฆ์เลยเป็นทางผ่านนะส่วนใหญ่รับมาก็เอาแจกต่อนะทำต่ออย่างเงี้ยสาธารณโภคียาต้องปันกันกินปันกันใช้นะศีลสามัญญาตาคือมีศีลเสมอกันนะจะอยู่กันง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำในธุรกิจทั่วไปในออฟฟิศทั่วไปนะพยายามทำให้เรื่องศีล5ให้เสมอกันปัญหาจะน้อยนะโอ้ถ้าอยู่ด้วยศีล8นี่ยิ่งโอ้ยสบายเลยนะแล้วก็ทิฏฐิสัมปชัญญะความเห็นต้องเสมอกันในทางพระก็คือความเห็นในทางพุทธศาสนาในทางนิพจะไปนิพพานเหมือนกันอะไรต่างๆเหมือนกันอะไรเงี้ยนึกออกไหมมีความเห็นเหมือนกันแต่ว่าถ้าในทางโลกก็มีเป้าหมายเหมือนกันแล้วก็เห็นถึงวิธีการปฏิบัติที่ไปสู่เป้าหมายนั้นเหมือนกันนะอันนี้เขาก็ใช้ตรงเนี้ยนะมีอีกตัวนึงก็คือการลดอัตตานะการลดอัตราการลดความเป็นตัวตนนะวอลเล่เนี่ยมันเห็นชัดตรงไหนชัดตรงที่ว่าคำว่าความเป็นตัวตนเนี่ยคืออัตราในพุทธศาสนาเนี่ยคือเวลาท่านแปลคัมภีร์นะคัมภีร์พุทธศาสนาเนี่ยเวลาท่านแปลบางทีท่านติดศัพท์สำคัญไว้ติดศัพท์บาลีไว้ท่านแบบไม่แปลข้อความอ่ะอย่างเนี้ยอนิจจังท่านแปลว่าไงอนิจจังแปลว่าแปลเป็นไทยแล้วอนิจจังไม่เที่ยงใช่ไหมทุกขังแปลว่าเป็นทุกข์อนัตตาใช่นะแต่ว่าในพระไตรปิฎกบางทีท่านจะติดสัพท์เป็นอนัตตาไว้ท่านไม่แปลว่าไม่ใช่ตัวตนกับไม่เป็นตัวตนนะคำว่าอนัตตาแปลได้สองอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั้นเคยพูดไปแล้วว่าถ้าแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือบังคับบัญชาไม่ได้สภาวะที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเราแปลว่าไม่มีตัวมีตนถ้าไม่มีตัวมีตนนั้นก็จะแสดงถึงสภาวะที่มันแยกออกนะมันแยกออกตัวเราประกอบด้วยขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพุทโธให้แยกเป็นส่วนๆนะไม่ได้ประกอบทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่เราเรียกว่าเราถือกันว่าเป็นตัวเป็นตนในสมมุติเนี่ยนะในการสมมุติเนี่ยมันแยกออกไงมันแยกออกแล้วสิ่งที่มาเป็นสภาพรวมเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเราตอนเนี้ยขันธ์5ตอนเนี้ยมันประกอบด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะมีเหตุเราสร้างเหตุอย่างนี้ไว้นะต่อเนื่องมาเหมือนกับนี่ในสนามวอลเลย์นะในสนามวอลเลย์เนี่ยลูกแต่ละลูก

นะลูกแต่ละลูกเนี่ยจะต้องเป็นไงมันมีความสำคัญกันพอฝั่งนู้นเสิร์ฟมาปุ๊บตัวรับนะตัวรับเนี่ยถ้าเกิดว่ารับดีนะก็จะไปที่ตัวเซตได้ง่ายนะเซตดีตัวตบก็ตีง่ายใช่ไหมพอตีไปแล้วนะถ้าเราโอ้ยฉันเก่งคนตบบอกโอ้ยฉันเก่งนะเป็นไงจริงๆก็คือถ้าไม่มีตัวเซตมาตบได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีตัวรับบอลเสิร์ฟตัวแรกรับมาเข้าตัวเซตให้ตัวเซตตัวตบก็มีบอลให้เซตนะถ้าตัวเซตไปแล้วไม่มีตัวตบแต้มนั้นจะเกิดไหมไม่เกิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันไปตามเหตุและปัจจัยทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะคนนี้เก่งคนนี้เก่งคนนี้อะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าทุกอย่างต้องอาศัยองค์ประกอบที่ต่อเนื่องกันหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสนามวอลเลย์จึงเป็นกีฬาที่ลดอัตตานะลดความเป็นตัวตนนะเน้นไปที่ทีมซึ่ง3กระบวนการเนี่ยเมื่อบรรจบกันเนี่ยก็จะทำให้ฟลอของทีมมันเป็นไปได้ด้วยดีนะคือ1เนี่ยไม่ยึดติดนะอยู่แล้วก็2ก็คือว่าอยู่กับลูกเนี้ยอยู่กับลูกปัจจุบันเนี่ยนะไม่ยึดติดลูกเก่าไม่คาดหวังลูกใหม่อยู่กับลูกปัจจุบันนะลูกปัจจุบันที่มันไม่กี่วินาทีเนี่ยนะแล้วก็พอเกิดผลสำเร็จก็เป็นไงก็มองว่าไม่ใช่เพราะเราเก่งนะแต่ว่าเป็นเพราะทีมช่วยกันลักษณะเนี่ยถ้าได้แบบนี้ก็จะทำให้โฟลว์ของทีมไปดีทีนี้แล้วถ้าเราใช้ชีวิตล่ะเราใช้ชีวิตถ้าเราไม่ติดกับอดีตใช่ไหมไม่ไปข้างหน้านะอยู่กับปัจจุบันนะและเกิดความสำเร็จเราก็เป็นไงแชร์ว่าคนนั้นคนนี้คนนู้นดีดีดีคนนี้คนนี้ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยงานก็ไปได้โฟลว์ก็ไปได้นะลักษณะนั้นนะเวลาหมดติดไว้ก่อนเรื่องพละ5นะโค้ดออสเนี่ยโค้ดออสคุยว่าเขาใช้หลักพละ5นะในการที่มาขับเคลื่อนทีมจนประสบความสำเร็จอ่ะพละ5เนี่ยเป็นธรรมที่ทำให้เกิดผลสำเร็จถ้าในทางการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีนัยยะที่ต้องมีคือมีอยู่5ตัวคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญามันก็จะเกื้อหนุนต่อการปฏิบัติธรรมทีนี้เขาก็ถอดออกมาในลักษณะของพื้นฐานนะอันเนี้ยในมุมของการเอาไปใช้ในพุทธศาสตร์เพื่อการกีฬาเนี่ยก็ใช้เหมือนกันศรัทธาวิริยะสติและสมาธิบวกกับปัญญานะแต่ว่ามีความหมายในระดับที่เบาลงไปหน่อยนะเบาลงไปหน่อยนึงธรรมะพระเจ้าเนี่ยมันมีระดับนะมีชั้นนะใช้ได้ตั้งแต่ผู้ที่ไม่ได้ปรารถนานิพพานนะประสบความสำเร็จในชาตินี้หรือว่าจะเอาประโยชน์นี่คือประโยชน์ในปัจจุบันน่ะเอาประโยชน์ในปัจจุบันก็มีให้ใช้ประโยชน์ในอนาคตก็คืออะไรประโยชน์ในท่ามกลางก็คืออ่ะประสบความสำเร็จชาตินี้แล้วตายไปก็ไปสุคติด้วยแล้วกันก็มีให้ใช้หรือว่าจะใช้ในประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์สูงสุดคือนิพพานนะจะเอาถึงนิพพานเลยก็มีให้ใช้พระองค์แสดงไว้เป็นอเนกปริยายอยู่ที่ว่าเราไปจับถูกไหมดึงถูกไหมแล้วจะมาใช้ระดับไหนนะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยจึงมีความเชื่อมโยงมีความสำคัญนะถ้าพูดไปเยอะก็หมดเวลาอ่ะสุดท้ายนะเชื่อมเลยแล้วกันสุดท้ายนะกีฬาวอลเลย์เนี่ยนะกีฬาวอลเลย์เนี่ยที่สำคัญก็คือว่ากีฬาทุกกีฬาที่เราสอนกันเนี่ยจะต้องไปถึงนี่น้ำใจนักกีฬานะน้ำใจนักกีฬาเคยฟังเพลงลากีฬาบรรยาวิเศษนะคนที่เล่นกีฬานี่นะแก้กองกิเลสใช่ไหมทำคนให้เป็นคนใช่ไหมนั่นแหละนะตัวสุดตัวที่สำคัญที่สุดคือที่จะติดมาเป็นอัธยาศัยนะคือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะเล่นนะเล่นกีฬานี่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคนเล่นกีฬานี่ไม่เคยโกรธใครนานนะจบกันไปเหมือนแผ่เมตตาตลอดเวลานะเหมือนเขาเล่นวอลเลย์กันในเสียงนกหวีดจบปุ๊บพอจบก็เป็นไงจับไม้จับมือคุยกันแล้วเป็นเพื่อนกันนะจะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะเอาเดี๋ยวเลยเวลาไปมากเกรงใจนะสุดท้ายตรงนี้นะในยะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านกล่าวถึงนะบุคคลไม่ควรคำนึงถึง

อดีตที่ล่วงไปแล้วเนี่ยท่านหมายถึงว่าไม่ควรไปนึกถึงขันห้าในอดีตนะบอกคนเราบางทีไปนึกในขันห้าในองค์ประกอบของร่างกายเราของจิตของเราเนี่ยในอดีตเราเคยเป็นอย่างนั้นเราเคยเป็นอย่างนี้เนาะนึกถึงแล้วก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกอย่างเงี้ยอยากจะอยากได้สภาวะนั้นอีกหรือไม่อยากจะได้แบบนั้นอีกนึกถึงนะหรือไปคาดหวังในอนาคตเหมือนกันขันห้าของเราก็อยากจะได้อย่างนั้นอีกเนี่ยท่านบอกไม่พึงนึกอย่างนั้นควรอยู่กับปัจจุบันว่าขันของเราเป็นเงี้ยนะแล้วรู้ชัดว่ามันเป็นอะไรอนัตตาให้รู้ว่าเนี่ยทุกขณะจิตของเราเลยเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาไม่ได้

ตเห็นท่านใช้ศัพท์แล้วมันต้องอธิบายอ่ะนะมันท่านใช้ศัพท์มาเหมือนเห็นขันธ์5ว่ามีตนเห็นตนว่ามีขันธ์5ท่านใช้อย่างเงี้ยนี่ศัพท์ในพระไตรปิฎกนะเห็นขันธ์5ว่ามีตนกับเห็นตนว่ามีขันธ์5เข้าใจมั้ยเนี่ยไม่พึงเห็นอย่างนี้ไงไม่พึงเห็นว่าขันธ์5นี่เป็นตัวตนไม่พึงเห็นว่าตัวเรานี่มีขันธ์5นะแต่ถ้าไม่เห็นอย่างนี้เลยมันถอนไม่ได้ต้องเห็นโดยสมมุติก่อนแล้วถอนมันไม่มีนะต้องไปอธิบายกันต่อสุดท้ายเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันเข้าใจได้ชัดนะถ้าเรานั่งสมาธินั่งสมาธิเราเลยเห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายแต่ละชาติเวียนเกิดเวียนตายนู่นนี่นั่นแล้วก็เราก็ศึกษาวิชาธรรมกายได้นะไปดูแบบหลวงปู่เนี่ยเคยฟังคุณครูแม่ใหญ่เล่าให้ฟังอะว่าเวลาเขาดูเนี่ย อยากจะรู้อะไรนะแต่ท่านบอกว่าเล่านะเล่านิดหน่อยจะเป็นข้อสอบในห้องเรียนอะไรเงี้ยว่าไอ้กายมหาบุรุษพุทธเจ้าเนี่ยพระเกศาของท่านขดใช่ไหมเวียนเป็นก้นหอยแล้วก้นหอยนี่เวียนซ้ายเรือนขวา ซ้ายเรือนขวาเนี่ยที่เป็นก้นหอยนะถ้ามีรู้มียานก็ไปดูได้ก้นหอยใช่ไหมมันเวียนซ้ายเรือนขวานะใช่ไหมที่เราอยากรู้ว่าร่างกายเราประกอบด้วยอะไรบ้างเอาไปดูเลยนะรูป28นะมหาพุทธรูป4บวกกับอุปาทายรูป24นี่แบบปริยัติแต่ของจริงไปดูเลยมันเป็นไงประกอบโอ้ยตกลงตัวเรานี่ไม่อะไรเลยนะประกอบด้วยขนาดจิตยังไงเนี่ยไปศึกษาได้นะเราก็ไปเรียนต่อกับติวเตอร์แล้วกันรอคุณครูไม่อยากมาสอนแต่ว่าเบื้องต้นน่ะท่านบอกว่าให้มาซ้อมกันก่อนว่าทำยังไงให้โยมเข้าถึงอะไรดวงปฐมมรรคใจหยุดให้เข้าถึงดวงใสๆก่อนดวงปฐมมรรคก่อนนะแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันนะโอ้อยากจะไปดูก้นหอยเสียนกายมหาบุรุษแล้วแต่ว่าเป็นไงยังหยุดไม่ได้เลยครับหลวงพ่อนะวันพรรษานี้ก็หยุดได้นะเห็นดวงธรรมใสๆนะตั้งใจปฏิบัติอย่าไปนึกถึงอดีตอย่าไปนึกถึงอนาคตมากอยู่กับปัจจุบันไว้นะวันนี้คุยเลยมาทั้งหมดเรื่องวอลเล่เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายคืออยู่กับปัจจุบันนะใจอยู่ในกลางไว้แล้วก็มันจะอยู่ได้คือต้องฝึกนะแล้วถ้าเราฝึกใจอยู่ในตัวได้นะใจยังตอนยังไม่หยุดแล้วมาอยู่ที่กลางเนี่ยเรียกว่ามีสติสติมันจะเจริญขึ้นความรู้ได้ความรู้ตัวจะเจริญขึ้นพอมันหยุดปุ๊บอ่ะนี่เรียกว่าอะไรเรียกว่ามีสมาธินะถ้าหยุดนะเกิดเข้าปฐมฌานเนี่ยถึงดวงปฐมมรรคคือถึงปฐมฌานพอถึงปฐมฌานปุ๊บพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิตรงเนี้ยพอหยุดตรงนั้นเนี่ยเกิดสมาธิแต่ว่าในระหว่างที่ยังไม่หยุดนะแล้วแต่ว่าเราใจมาอยู่แล้วใจมาอยู่เริ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนี่ยสติกับสัมปชัญญะเจริญขึ้นความรู้ได้ความรู้ตัวเจริญขึ้นอะไรมากระทบปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่มากพอนะเราจะอยู่กับดวงกับองค์พระเนี่ยฟังไปเห็นมองไปอะไรงี้เอาไงดีวะเราจะไม่พูดไปตามความรู้สึกนู่นนี่นั่นเนาะต้องแต่ว่าทุกอย่างต้องอาศัยการฝึกฝนฝึกให้จิตมันคุ้นจิตไม่ใช่เราใช่ไหมที่เคยบอกนะจิตเป็นเราไหมไม่กายไม่ใช่เราถูกไหมจิตไม่ใช่เราเพราะจิตสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้แต่จิตฝึกได้ต้องฝึกให้มันคุ้นถ้าไม่สร้างเหตุฝึกนะเรียนธรรมะอะไรมันก็ตามของจริงพอถึงเวลาใช้ไม่ได้เลยนะต้องฝึกต้องไปฝึกไปฝนจนเป็นเนื้อเป็นหนังนะเอาละวันนี้เอาไว้แค่นี้นะเลยเวลามามากนะด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและบุญกุศลที่เราทุกคนได้ตั้งใจสั่งสมรมมาดีแล้วและบุญกุศลที่เราทุกคนได้ตั้งใจศึกษาธรรมะโดยดีเสมอมาขอให้เราทุกคนประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลให้สำเร็จผลได้โดยง่าย

ดวงปัญญาสว่างไสวแตกฉานในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่เป็นใบไม้ในกำมือและใบไม้ในป่าประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่าย

0: ัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tvพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าการออกกำลังกายจะทำให้การสบายใจสบายเลือดลมในตัวเดินได้สะดวกลมภายในจะละเอียดถ้าลมภายในละเอียดใจก็จะละเอียดด้วยถ้าใจละเอียดการนั่งสมาธิก็ง่ายสุขจากสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆถ้าสุขจากสมาธิเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆแม้อยู่ตามลำพังก็มีสุขใจก็จะละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับจะมีประสบการณ์ภายในที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกกันค่ะเป็นข่าวของทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและสัมมนาพิเศษ3บิ๊กบุญโดยมีสาธุชนเดินทางมาร่วมประกอบพิธีอย่างเนืองแน่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้กล่าวไว้ว่าบุญบูชาข้าวพระเนี่ยเป็นบุญที่สำคัญสำคัญมากๆคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านจะย้ำอยู่เสมอว่าอย่าให้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าหากมาด้วยตัวเองจะได้บุญ 100% เพราะนั่นแปลว่าวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้อย่าขาดนะลูกอย่าขาดต้องมาบูชาข้าวพระให้ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะส่วนในภาคบ่ายเป็นการสัมมนาพิเศษ3บิ๊กบุญโดยพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยท่านได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการมหาทานบารมีครั้งประวัติศาสตร์3วาระใหญ่เพื่อหลอมรวมดวงใจพุทธบริ

ริษัท4ในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยบุญกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมอารยประเพณีทอดกฐินไม่ให้มีวัดใดวัดหนึ่งตกค้างถือเป็นการค้ำจุนศาสนาทายาทและวัดวาอารามทั่วผืนแผ่นดินไทยบุญที่2พิธีถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นการร่วมบุญสถาปนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารแสงสีเสียงและห้องสัมมนาที่ทันสมัยเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการอบรมศีลธรรมเผยแผ่ธรรมะและรองรับการประชุมพระสังฆาธิการร่วมถึงผู้นำพุทธโลกในอนาคตค่ะและบุญที่3กฐินธรรมชัยวัดพระธรรมกายเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งในการนี้พระครูธรรมธร

ชวนทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การสร้างบารมีครั้งสำคัญนี้ซึ่งสร้างความตื่นตัวและอิ่มเอมใจให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสว่างไสวในชีวิตโดยเปลวไฟอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและเป็นประทีปส่องสว่างนำทางใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในการเดินหน้าสร้างบารมีอย่างไม่ย่อท้อซึ่งบรรยากาศค่ะก็เต็มไปด้วยความสงบนิ่งและมหาปิติทั่วศูนย์กลางพิธีค่ะต่อมาหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวให้โอวาทธรรมแก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนโดยท่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อคำจุนพระพุทธศาสนาก่อนที่คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้พร้อมใจกันน้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกด้วยความเคารพและความเลื่อมใสศรัทธาอันเต็มเปี่ยมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพุทธศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและร่วมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการสร้างคนดีและเผยแผ่ธรรมะในพื้นที่ต่อไปค่ะบรรยากาศงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยความศรัทธาของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดภูเก็ตที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ประจำเดือนกันอย่างคึกคักค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นเป็นพิธีสำคัญคือพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟซึ่งภายในงานมีตัวแทนคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและน้อมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ซึ่งปัจจัยจากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคค่าน้ำและค่าไฟเพื่อรองรับกิจกรรมการอบรมศีลธรรมการปฏิบัติธรรมของเยาวชนและประชาชนตลอดจนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงพร้อมกันนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายสังฆทานเพื่อเป็นกำลังแด่พระภิกษุสงฆ์ในการสร้างบารมีต่อไปทั้งนี้การจัดงานบุญดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานแต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่พุทธบริษัท4และส่งเสริมการรักษาศีลปฏิบัติธรรมตามหลักการละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกค่ะได้จัดอบรมการทำหน้าที่ผู้บริหารงานเยาวชนโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธค่ะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดอบรมการทำหน้าที่ผู้บริหารงานเยาวชนโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธจำนวน77คนจาก21สถาบันณห้องพุทธังกูลสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจังหวัดปทุมธานีซึ่งการอบรมได้แบ่งออกเป็น3ช่วงค่ะได้แก่ช่วงฟังธรรมะช่วงอบรมการทำหน้าที่และช่วงสอบรอบผู้บริหารโดยน้องๆได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์มนทรสิริธโรประธานกรรมการบริหารงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ความสำคัญและบทบาทของผู้บริหารงานเยาวชน

นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่พี่เลี้ยงวันอบรม Final Course การจัดสรรซูเปอร์วิเซอร์เทคนิคการเชิญชวนน้องๆในมหาวิทยาลัยรวมถึงข้อมูลและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานพร้อมกันนี้น้องๆทุกคนยังได้ร่วมการสวดมนต์และนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนเข้าสู่การสอบรอบผู้บริหารเพื่อทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นผู้นำแสงสว่างแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศและร่วมสืบต่อความดีผ่านโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้ความดีไม่มีที่สิ้นสุดค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนค่ะได้พร้อมใจกันร่วมสืบสานอารยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารคาวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรบังอ่อนพลต้นและกัลยาณมิตรบัวทองโพสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปราณีนิวสันและกัลยาณมิตรศรีเพ็ญพรแก้วแบเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยและกัลยาณมิตรนิภาพรพิมพากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรจำหลัดวอร์เนอร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตทางด้านกัลยาณมิตรรัตนา

ะช่วยตัดรอนวิบากกรรมและหนุนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมใจกันสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรแคที่พรทิพย์สวัสดิ์และกัลยาณมิตรสุนิภาวินเทอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพจุดโคมประทีปและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวสารงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโก้จะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเชื่อมสายบุญพร้อมกับพุทธบริษัททั่วโลกนอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้รับผ้าไตรกฐินเพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมในงานบุญทอดกฐินประจำปีของวัดพระธรรมกายชิคาโก้ในโอกาสต่อไปค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้มาร่วมการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมการสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระประธานนำกล่าวคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้กัลยาณมิตรสก็อตพิทเทเกอร์และกัลยาณมิตรจอมศรีหลวงประเสริฐส่วนประธานนำกล่าวคณะที่2ได้แก่กัลยาณมิตรฮักกัลยาณมิตรบุพผาพรมณีกัลยาณมิตรมาลิซาและกัลยาณมิตรเอมม่าบุญยวงศ์พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรสมทบกฐินวัดพระธรรมกายประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรบัววรมณีวันส่วนพิธีนำกล่าวคำถวายพระพุทธรูปประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรบุญยังกัลยาณมิตรบุญสนแมทชิตต้อมพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำจัตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้แก่ลูกพระธรรมที่เกิดในเดือนกันยายนนี้และนำคณะสงฆ์ให้พรแก่ผู้มีบุญทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลทางยังได้ร่วมกันรับชมประมวลภาพกิจกรรมงานบุญตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระโดยน้อมนำภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมอันประณีตบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยร่วมกับนักสร้างบารมีทั่วโลกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษ 3 days meditation retreat for Spanish speakers เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่พูดภาษาสเปนได้ใช้เวลา3วันเพื่อพักกายพักใจเรียนรู้การทำสมาธิและค้นพบกับความสุขสงบภายในค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายพื้นที่โดยมีผู้เดินทางมาจากประเทศเม็กซิโกชิลีและโคลอมเบียรวมถึงผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทุกคนต่างมาด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้การฝึกสมาธิและเปิดประสบการณ์ใหม่ในการดูแลจิตใจของตนเองภายใต้แนวคิด Take 3 days for peaceReturn Renew หรือใช้เวลา3วันเพื่อความสงบแล้วกลับไปด้วยหัวใจที่สดใหม่โดยคณะสงฆ์นำโดยพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้ต้อนรับชาวเม็กซิกันที่เดินทางมาจากหลากหลายประเทศค่ะโดยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติธรรมทุกท่านได้วางภารกิจและความวุ่นวายในชีวิตประจำวันลงชั่วคราวเพื่อหันกลับมาให้เวลากับตัวเองผ่านการนั่งสมาธิการฟังธรรมการเดินจงกรมการฝึกผ่อนคลายร่างกายและกิจกรรมกลุ่มต่างๆซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจในครั้งนี้คือ UG5 Workshop โดยนำหลัก Universal Goodness 5หรือแนวทางแห่งความดี5ประการมาถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่ง UG5 ประกอบด้วยความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาและการทำสมาธิโดยเป็นหลักปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่สามารถช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีทั้งต่อการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการพัฒนาจิตใจซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ว่าการฝึกใจให้สงบนั้นสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นการดูแลความสะอาดรอบตัวการจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบการพูดจาสุภาพการรู้จักรักษาเวลาและการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอดังนั้นกิจกรรม UG5 Workshop จึงเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ช่วยเชื่อมโยงการปฏิบัติธรรมเข้ากับการดำเนินชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถมองเห็นแนวทางที่จะนำสิ่งที่เรียนรู้กลับไปฝึกฝนต่อได้หลังจากจบโครงการนอกจากนี้ทุกท่านยังได้มีโอกาสพบพระอาจารย์และเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติธรรมพร้อมสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำสมาธิทำให้แต่ละคนได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของตนเองโดยบรรยากาศตลอดทั้ง3วันเต็มไปด้วยความสงบความเป็นกันเองและรอยยิ้มผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศและต่างวัฒนธรรมได้ใช้เวลาร่วมกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสร้างมิตรภาพในฐานะกัลยาณมิตรโดยเฉพาะผู้เข้าร่วมจากเม็กซิโกชิลีและโคลอมเบียต่างได้สัมผัสประสบการณ์การปฏิบัติธรรมร่วมกันแม้จะมาจากต่างภาษาและวัฒนธรรมแต่สามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านการฝึกสมาธิและการสร้างความดีดังนั้นจะเห็นว่ากิจกรรม 3 Day Meditation Retreat for Spanish Speakers ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการมาร่วมกิจกรรมเป็นเวลา3วันแต่เป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทั้งการฝึกสมาธิการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความดีในชีวิตประจำวันผ่านหลัก UG5 ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดชัยภูมิอันดับ2จังหวัดสกลนครอันดับ3จังหวัดอ่างทองอันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดชลบุรีอันดับ6จังหวัดอุดรธานี

ันดับ7จังหวัดลำพูนอันดับ8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ9จังหวัดแพร่และอันดับ10จังหวัดมุกดาหารค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบิสเปนอันดับ6วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ8วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนอันดับ9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับ10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbytheworld.com ค่ะขอเชิญร่วมบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่ากาลานุรูปังวะทุรังนิยุนเชพึงทำธุระให้เหมาะสมกับเวลาสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

งเวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ

ีพระภาคเจ้า ตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วคือตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเพ็ญดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงเรือมมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระนั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสหามิ

ามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุปปันกนัมกะรังกะโรมะเส

ตัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติ

Ami Thuntiyampi Sangkhang Saranang Gacchami Tantiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tantiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tantiyampi Sangkhang Saranang Gacchami เราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนรวมไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปรามาณด้วยจิตที่เลื่อมใส การบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมจะเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีฤกุณโลกแลนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณคือตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดสิ้นให้เลื่อนเป็นทานเจาะกันสดๆมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานเฉือนกันสดๆมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานควักกันสดๆมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปคือโลกใบนี้บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินข้ามทะเลเพลิงที่มีตาฐานแดงอันร้อนระอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้

บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเดินทะลุกอไผ่ที่หนานแน่นอันเต็มไปด้วยน้ำมันแหลมคมมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์คือการเวียนว่ายตายเกิดด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่ยึดถือบุคคลสัตว์สิ่งของในวัฏสงสารเห็นว่าเป็นเพียงอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปอาศัยเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีเท่านั้นด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชฌาดารณสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชฌาสามวิชฌาแปดจารณะสิบห้าสุขโตจะเด็ดไปดีโลกาวิทูรู้แจ้งลงไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโรปริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุตรอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธานเทวมนุษย์สานังเป็นมรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์หาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่กันตามหรือดับกันถ้าปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระอังโกลกาเถระครั้งนั้นก็ได้เห็นต้นปรุมีดอกบานดอกสวยงามเป็นพวงๆจึงได้เก็บดอกไม้นั้นไปยังสำนักของพระพุทธเจ้า สมัยนั้นพระมหามุนีพระนามว่าสิทธัตถะหลีกเล้นอยู่ในที่ลับเขาจึงได้กระทำการบูชาด้วยเครื่องบูชาแล้วโปรยดอกไม้

ลงไปในถ้ำที่พระองค์ทรงเด็กเล่นอยู่นั้นตลอด94กับด้วยบุญนั้นไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยนี่เป็นผลแห่งพุทธบูชาในกับที่36แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าเทวคัจฉิตะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการมีกำลังมากปกครองทวีปทั้ง4ชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8อภิญญา6การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอนิสงส์บิดรือตัวบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอนิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านไปถึงเวลา17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุญดีด้วยชวานบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกิติรันตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระอนุชัยอนันตชัยโยพระวีรพงษ์อภิวีโรพระพุทธมุนีโชติปัญโยพระสุนทรเขมพันโทพระมหาเนติธรธรรมนิมมิโตพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกร่วมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโพคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใหญ่มนกัลยาณมิตรสองวัตระสิรโรสุภสิทธิ์มโนทิพย์นัทนรพัฒน์จักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์ครอบครัวเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรสุริพรชยาสุจรัตแลงครอบควรโตกะรัญญเศษกัลยาณมิตรสุริยสุริสาสารดนันจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรปีชนากัตพลพรสุขสว่างวิทย์มารีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัตรครอบครัวธนาสมานโชคกัลยาณมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พันธนันธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรสุจัญญาวฤทธวริษาพิรามิรัตกัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาสุภัทราสุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดา

กนิมิตมงคลลาวันจิตรันพันธนากุลแลงครองครัวกนิมิตสรันพันประภาบริมปัญชยาแม่สาศิลักษ์พ่อมั่นแลงครองครัวทองเจือกนิมิตสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกนิมิตประพันธ์สวนีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาพ่อประดุงแม่พัชราพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกนิมิตธรรมเนตรสว่างกนิมิตอนะกนิมิตอนักกพัฒวิมุตติรัตวีรพงศ์อิทธพัฒสวรรณทยนนท์กนิมิตเสวนาลาหะเตรนนท์กนิมิตปิยนันท์บุญสูงกนิมิตอรลักษณ์เบญจอาทรสิริกุลกนิมิตอุษาสกุลไทยกนิมิตตันคิมวัน กนิมิตรัตติมาชัยสุโรจน์คณะกนิมิตศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีครอบครัวรัตน์จัญญาวงศ์ครอบครัวเตชะวรสินสกุลกนิมิตสายบัวเอเบลิงกนิมิตวงชินฮีกนิมิตโสภิตาเจริญกันกนิมิตนรงค์มันธนาพรกนิมิตนนทนัตแก้วสุขเจริญกนิมิตพัชมนแก้วสุขเจริญกนิมิตมาซายุกิโกบายาชิกนิมิตรวยรื่นจักรพงศ์พินทุสมิตรแพทย์หญิงรัตดาวันห้อมเผ่าพันธ์แม่ทองพูนชัยชมเกียรติคุณกนิมิตวชิรวิทย์ธนังกฤษมนเดีกนิมิตสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอดมพงศ์กฤษเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกนิมิตทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจ

0: ด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: และสวดสรรเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดี
1: ผ่านหน้าพระมหาธรรมกายเจดี
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงเรือนธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวย
1: ที่สว่างสวย
0: รู้แจ้งแทนตลอด

0: ธรรมจักษุ
1: ธรรมจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: สัมมันตจักษุ
1: สัมมันตจักษุ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: มีสมบัติอจินไตย
1: มีสมบัติอจินไตย
0: ท่านใช้ในวันนี้
1: ท่านใช้ในวันนี
0: ้มั่งคั่งมั่งมี
1: มั่งคั่งมั่งมี
0: ทุกทุกอนุวินาที
1: ทุกทุกอนุวินาที
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งนั
0: ้
1: น
0: วันคืนล่วงไป
1: ม
0: ากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริส
0: ุ
1: ทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพีย
1: งนั
0: ้
1: น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มากมายเพีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ไม่มีความโลภ
1: ไม่มีความโลภ
0: ไม่มีความโกรธ
1: ไม่มีความโกรธ
0: ไม่มีความหลง
1: ไม่มีความหลง
0: ไม่มีนิวรณ์ห้า
1: ไม่มีนิวรณ์

0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยกาย
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างไสว
0: ด้วยสหัสเรืองสี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุ
0: ร
1: ี
0: วงบุญพิเศษ
1: เขตบรมโพธิสัตว
0: ์
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
0: ้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาส
1: ั
0: มพ
1: ุ
0: ทธเจ
1: ้
0: า
1: ทุกๆพระองค
0: ์
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย

0: ิพพานะปัจจโยโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวัยพรันเทินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอา

สาธุเรือนพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภควันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนานโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเรา

0: อามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันขอให้บุญส่งผลศักดิ์สิทธิ์เร็วแรงให้กลับถึงบ้าน อย่างปลอดภัยพร้อมกับเข้าถึงพระธรรมกายสว่างสวยมีฝนรัตนชาติตกลงมาเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะใจกราบดุสิตบุรียานทั้งงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ขนาดลิ้น

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
0: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว

0: อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถ
1: ออันสูงสุดเถิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จะได้ในเว

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
1: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอน
2: คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนี

ศาสนาพุทธนี้อยู่ได้โดยการให้ถ้าเลิกให้กันเสียสักเดือนเดียวข้าวปลาอาหารไม่ให้กันละหยุดกันหมดทั้งประเทศทุกบ้านทุกเรือนไม่ให้กันละศาสนาดับพระเนนศึก

หมดหายหมดไม่เหลือเลยนี่เป็นเพราะอะไรเพราะการให้นี่เองการให้นี่สำคัญนักเพราะทุกคนอยู่ได้โดยการให้ทั้งนั้นท่านจึง

ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณเป็นที่ปรารถนาของคนทั้งหลายพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

อันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจ

0: ไร
1: เรือดำสุพรรณดูความสุพรรณด้วยเรือดำสุพรรณดูความสุพรรณด้วย
0: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

จุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบ

0: รมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ขอความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกนะสาธุวันนี้ก็เราก็มารับฟังรับชมโอวาทจากคุณครูไม่ใหญ่ก่อนนะวันนี้เสนอตอนจากเด็กเกษตรสายลุยสู่ขนพลกล้าสายบุญ
3: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
4: ยิ้มแล้วครับ
3: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
4: ทั่วโลกแล้วคร
3: ับใครยิ้มขอให้รวยจ้
4: าย
3: ิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: วันนี้ยกมือเยอะๆเลยเนา
1: ะ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ

0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ครับ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันมีมานีไม่มีมันมีมานีไม่มีมันมีมานี
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สา
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันดีกว่าคือคาถาส่วนทีนะจ๊ะ
1: 072ให้

0: ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ดีไหม
0: ดีครับ
1: ทำอย่างนี้แล้วจะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้ะ

0: นี่ลูกๆสำนักกริมิตรสากลเข้าโรงเรียนหรือเปล่าจ๊ะ
1: เข้าครับ
0: ไหนใครอยู่สำนักกริมิตรสากลบ้างจ๊ะการทำหน้าที่ของนี้สำคัญไหม
1: สำคัญ
0: มากเลยจ๊ะครูวิทยาอยากให้ลูกทุกๆคนได้ไปทำหน้าที่ยอดกริมิตรให้เต็มที่ในทุกๆงานบุญนะจ๊ะเพราะผู้มีบุญที่รอคอยเราอยู่นั้นมากมายเหลือล้านๆเลยเนาะแต่หากเราไม่เดินไปหาเขาเขาก็พลาดโอกาสบุญใหญ่เวลาที่เราทำทานด้วยตนเองเราก็จะสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติแต่ถ้าเราทำที่กริมิตรไปด้วยคือไปชักชวนให้ผู้อื่นมาสร้างบุญด้วยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นอกจากเราจะได้อานิสงส์มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติแล้วเรายังมีบริวารสมบัติด้วยบริวารสมบัติคือการที่เราจะมีพวกมีพ้องซึ่งคนที่เราไปชวนเขามาทำบุญเขาก็ไม่ได้มาเป็นบริวารของเรานะแต่เขาจะมาเป็นหมู่ญาติมาเป็นพักเป็นพวกของเรานะจ๊ะการมาเป็นพักเป็นพวกก็คือเมื่อไปเกิดจะพบชาติต่อไปพอเจอกันปุ๊บก็ผูกสมัครรักใคร่เลยแล้วก็ชวนกันมาสร้างบารมีร่วมกันอีกแล้วมันมีสายบุญเก่ามาเนี่ยจ้ะและพระพุทธเกิดขึ้นในบุญนี้จะทำให้เราเจอแต่คนเก่งและดีคือเราจะเจอแต่บัณฑิตนักปราชญ์ไม่เจอคนพาลพอมาเจอกันก็ทำให้เรามีความสุขและความสำเร็จในชีวิตเลยดีไหมการมีพรรคมีพวกความสะดวกมันก
1: ็มี
0: ถ้าไม่มีพรรคไม่มีพวกความสะดวกมันก็
1: ไม่มี
0: เมื่อมีพวกมีพร้อมก็จะไม่มีใครมาขัดขวางการสร้างบารมีของเราเราก็จะสร้างบารมีได้อย่างง่ายสะดวกเลยนะจ๊ะดีไหมเพราะท่านเหล่านั้นมีแต่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เราสร้างบารมีได้อย่างเต็มที
1: ่
0: ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นเครื่องทุนแรงให้เราในการสร้างบารมีในภพชาติต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมเพื่อจะทำให้เราสร้างบารมีได้สะดวกสบายดียิ่งขึ้นไปนะจ๊ะอีกอันนี้สองหนึ่งที่เราจะได้คือเราจะมีบริวารที่ดีๆเกิดขึ้นมาคอยรองรับเราและจะไม่ทำให้เราเดือดร้อนเลยมีแต่ทำให้เราสบายสบายใจเย็นอกเย็นใจปราบปลื้มเย็นดีทำให้เราสร้างบารมีได้สะดวกสบายอย่างง่ายได้ถึงแม้ผู้ที่เราไปชวนเขานั้นเขาทำความดีในวันนี้เขาอาจจะยังไม่เข้าใจนะตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ในทุกทอดการที่เราพูดเรื่องบุญเรื่องกุศลออกไปดวงบุญในตัวเราจะโตขึ้นนี่นะพูดไปบุญก็จะเติมในตัวของเราเป็นอัตโนมัติเลยนี่แม้เข้าใจบ้างกระเด็นออกนอกใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอย่างนี้เนาะบุญจะเกิดขึ้นในทุกขณะจิตเลยจ้ะดีไหม
1: ด
0: ี
1: คร
0: ับ การเป็นธรรมที่กริมิตรทำให้ทุกย่างก้าวทุกถ้อยคำทุกประโยคที่เราได้ไปพูดเชิญชวนไปเนี่ยจะมีอานิสงส์คือมีบริวารเกิดขึ้นบนวิมานของเราเรื่อยๆเลยจ้ะนี่ทุกย่างก้าวที่เราไปเชิญชวนคนทำความดีทำบุญเราจะมีบริวารเกิดขึ้นบนวิมานเรื่อยๆเลยดีไหม
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: ในสุคติโลกสวรรค์ผู้ที่มีบริวารมากจะไปตรงไหนชาติสวรรค์ก็เกรงอกเกรงใจด้วยนี่เนาะดังนั้นโลกไปเอาบุญใหญ่ไปทำหน้าที่กริมิตรให้ผู้มีบุญมีโอกาสไปสร้างบุญร่วมกันนะจ๊ะเราก็จะได้มีบริวารสมบัติ

วันนี้มีจดหมายจากลูกหญิงนี่มาถึงครูไม่ใหญ่เนอะตอนจากเด็กเกษตรสายลุยโซขนพลกล้าสายบุญเดี๋ยวโปรดเพลงมาสำนักกัลยาณมิตรสากล

0: กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักมากที่สุดของลูกลูกชื่อุบาสิกาจัญญาเชื้อทอง
1: โอ้โ
0: หรวยนะ
1: จ้ารวย
0: โอ้แต่ชื่อเล่นนี่ดิยังสงสัยชื่อเล่นชื่อแปะก็เราแปะผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ยฮะ
1: ถ้าชื่อนี้ผู้หญิงคร
0: ับ อ๋อผู้หญิงเนี่ยอ๋อเป็นชื่อกลาง
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ผู้หญิงก็ได้
1: คร
0: ับ ชายก็ได้
1: คร
0: ับ วิสิการรุ่นที่11
1: คร
0: ับ รุ่น1ไม่มี2
1: คร
0: ับ มีแต่11ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากองแก้วภูธร6ไหนไหนดูหน้าสิโหหัวหน้ากองแก้วภูธร6และหัวหน้ากองศูนย์ประสานงานโซนกลาง2ตกลงเป็นกี่หัวหน้าเนี่ย2เนาะดูแลพื้นที่จังหวัดสระบุรีสิงห์บุรีและอ่างทองนี่เนาะนี่โอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยเกิดมาสร้างบารมีจริงเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีมากเลยนี่ของมวลมนุษยชาตินี่จ้ะลูกแปะจัญญาเชื้อทองนี่

0: ลูกเป็นเด็กศีรษะ
1: ศีรษะเก
0: มีพี่น้องทั้งหมด7คนผู้หญิง6คนผู้ชาย1คนคุณพ่อมีเชื้อสายจีนอันนี้ก็พูดจีนได้ดิจ๊ะฮะ
2: เจาะไม่ได้เลยค่ะอันนี้กลายพันธุ์เป็นลูกคนลาวไปแล้วค่ะพ่อเป็นจีนค่ะหลวงพ่อ
0: เหรอแล้วก็เจาะพอนั่งอาเจี๊ยะเจี๊ยะป๋าเต็งเจงเจี๊ยะหรือว่าแปะแล้วว่าขาวอ๋อที่ลูกจึงฟังดูเรียบร้อยโอ้แต่พอโตขึ้นลูกแปะคนนี้กลับออกแนวห้าวห้าวลุยลุยอยู่ไม่น้อยเนอะแต่ว่าลูกจะห้าวแค่ไหนป๋ามักจะสอนลูกทุกคนเสมอว่าป๋าเนี่ยไม่มีสมบัติมากมายจะให้นะแต่ป๋ามีสิ่งที่ดีกว่านั้นเยอะจะให้คือการศึกษานี่จ้ะแม้ครอบครัวลูกจะไม่รวยมากขนาดล่ำเนี่ยนี่เนาะนี่ขนาดบึกบึกนี่เนาะล่ำแล้วรวยเนี่ยแต่ย้อนกลับไปสมัยนั้นก็พอมีความพร้อมอยู่บ้างคือพอมีพอกินพอใช
1: ้
0: อยากซื้อเบนก็มีเบนซื้อที่ก็มีที่นี่นะอยากได้แล้วก็
1: ได้หมด
0: นี่จ้ะก็เรียกว่าพอมีอยากจะกินอะไรก็มีกินหมดนี่นะโอ้ก็เรียกว่าพอมีพอกินทั้งหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้เพียง3หลังดูซิว่าบ้านลูกมีความพร้อมขนาดไหนนี่เน
1: า
0: ะหนึ่งในบ้านสามหลังนั่นคือบ้านของลูกธรรมดาไหม
1: ไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดานี่โอ้นี่สบายลูกเรียนชั้นประถมนี่เนาะลูกยังหน้าตาอย่างนี้เลยโอ้โห

0: ามมาตลอดเลยเนาะวัยเด็กลูกแปะกับสมบัติล้ำค่าที่ป๋ามอบให้คือการศึกษานี่จ้ะฟังนะเจ้าเนี่ยว่าครอบครัวลูกไม่ได้ร่ำรวยลูกจะไปไหนการเดินทางลูกก็จะนั่งรถคันใหญ่มาตั้งแต่เด็กรวยไหม
1: รวย
0: แต่ก็บอกไม่รวยดูสิรถคันใหญ่มาตั้งแต่เด็กเลยและไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาแถมยาวด้วยโอ้ยาวมากเลย
1: คนข
0: ับ
1: ก
0: ็พร้อมถ้าคันนี้มาเขาหลีกทางเป็นแถวเลยนี่จ้ะคือรถไฟนี่เนาะโอ้นี่เพราะบ้านอยู่ใกล้ทางรถไฟนี่นะจะไปเรียนหรือไปที่ไหนเนี่ยก็มีรถรับส่งคือรถไฟเป็นหลักนี่จ้ะจึงได้นิสัยตรงต่อเวลาถ้าผิดเวลาก็เนี่ยเลยเป็นคนตรงต่อเวลาเพราะถ้าไปถึงก่อนเวลาลูกก็ต้องรอ

ส่วนการเข้าวัดก็จะเป็นช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้นดูแห่อะไรต่างๆเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนี่อายุได้18ปีลูกได้ย้ายจากโรงเรียนหญิงล้วนโอ้ก็สู่รั้วมหาลัยโดยเลิกเรียน

0: ไปวัดเสมอเลยนี่นะสาขาอดีตมนุษย
1: ์
0: เรียนสัตวศาสตร
1: ์
0: ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิไม่ธรรมดาเลยนี่นะโอ้โหเพราะมนุษย์มันก็มีอยู่แค่นี้แต่ถ้าอดีตมนุษย์เยอะแยะไปหมดเลยต้องมีความรู้รอบรู้แต่ตัวเล็กกับทั้งตัวใหญ่นะนี่เนาะที่ศูนย์พระนครศรีอยุธยาและเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเด็กเกษตรใสหรืออย่างเต็มตัว
1: อ๋อ
0: วันนี้ใสลุยนะนี่ก็สายรวยเราต้องโรงงานจริงในฟาร์มนี่เดี๋ยวดูที่โรงงานจริงเป็นไงตั้งแต่ตีสี่ตีห้
1: า
0: เช่นไก่ตีสี่ตีห้าลูกก็ลุยก็กล้าวไก่เก็บไข่ให้อาหารแล้วก็จับไก่ฉีดวัคซีนนี่นะไปถึงเอ๊ะแล้วเก็บไข่ก่อนนะพอไก่ฉันมาถามเราให้อาหารพอกำลังกินเพลินจับไก่ฉีดวัคซีนเลยโอ้เก่งนะไม่ง่ายนะเป็นหมอไก่เนี่ยส่วนวัวลูกก็ไปเกี่ยวหญ้าให้วัวกินโอ้จิตใจงามมากนะโอ้เมตตาลัทธิสัตว์ก็คืออดีตมนุษย์เลี้ยงอดีตมนุษย์มาตั้งนี่เนาะรีดนำวัวแล้วก็อาบน้ำให้วัวด้วยเอ๊ะแล้วมันยอมไม่อาบเหรอ
2: วัวนมอะค่ะวัวนมจะเชื่องกว่าวัวเนื้อเขาจะให้เราอาบแล้วก็จะไปแปรงขนนะคะแปรงขนให้วัวค่ะ
0: แล้วจะต้องบอกวัวไงอาบน้ำ
2: ก็เราก็ไปลูบมันก่อนแล้วก็ฉีดน้ำแล้วก็ขัดให้มันสะอาด
0: อ๋อก็เป็นที่รู้กัน
2: ค่ะรู้กันค่ะ
0: โอ้โหนี่เนาะไก่เก็บไข่ฉีดวัคซีนนี่วัวรีดนมอาบน้ำหมูอีกดูแลงแต่ให้อาหารทำได้เหรอบอกผสมพันธุ์อ่ะมันคืออะไรเอาหมูมาหาคู่ไ
2: อ๋อพอถึงวัยเขาจะเอาตัวผู้มาผสมพันธุ์กับตัวเมียอาหารของพ่อ
0: พอตั้งครรภ์นี่เนาะหมูตั้งครรภ์ก็เอ๊ะเราช่วยทำคลอดโอ้โหเป็นทุกอย่างเลยทำคลอดด้วยโอ้โหเก่งอ่ะไก่วัวหมูลูกแพะผ่านมือมาหมดแล้วเก่งเนี่ยโอ้ทำคลอดได้นะเก่งงานก็ลุยเรียนก็รอดเพราะลูกความจำดีขี้โม้อยู่เรียนรู้ไวส่วนชีวิตไวเลิศลูกก็เที่ยวสนุกสนานเต็มที่แต่มีกฎเหล็กประจำใจอยู่สองข้อคือหนึ่งห้ามเรียนจนถูกไล่ออก คืออะไรจ๊ะ
2: ห้ามเรียนแบบว่าโดนดีทายออกค่ะสอบตกอะค่ะ
0: อ๋อและสองห้ามทำอะไรให้พ่อแม่เสียใจนี่นะแต่ว่าเสียปัจจัยไม่เป็นไรโอ้ด้วยกฎสองข้อนี้ลูกจึงเรียนจบปวส.มาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์สุรินทร์นี่ก็ไปกินสุราจริงเหรอแต่ชีวิตของวัยรุ่นของลูกกับตรงข้ามคือเที่ยวแดนริงครบรถโอ้แต่ลูกมีคติมีเหตุผลว่าเที่ยวให้สุดและจะหยุดเองโอ้โหคือพอเบื่อแล้วก็เลิกโอ้แต่เห็นลูกแปะสายเฮฮาแบบนี้พอถึงเรื่องกีฬาสุดไม่แพ้ใครโดยเฉพาะกีฬาเปตองโอ้นี่

ีฬาไม่เคยแพ้เลยเฉพาะกีฬาเปตองอ๋อเพิ่งเห็นนี่อันนี้ก็เรียกเปตองเนอะที่ต้องใช้ทั้งสมาธิและความแม่นยำลูกสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญทองเลยนะระดับวิทยาเขตได้ถึง2ปีซ้อนโอ้นี่ย่าทำไมไม่เล่นปีที่สามจบการศึกษาก่อนนี่สายลุยเนี่ยดูเดี๋ยวรู้เลยไม่ใช่สายอย่างนี้หรอกโอ้ยทำเป็นอย่างนี้นะนี่ดูสายลุยเนี่ยหลังเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพมาทำงานจนวันหนึ่งเห็นประกาศในหนังสือพิมพ์พาดหัวว่า 6,000 ล้านคนไม่มีใครมีโอกาสเหมือนอย่างคุณเปิดรับเจ้าหน้าที่การเกษตร20ตำแหน่งซึ่งตรงกับสายงานที่ลูกเรียนมาพอดีลูกคิดทันทีว่า20คนนั้นต้องมีเราจึงไปสมัครงานทันทีไม่รู้ได้เปล่าเนาะและเหมือนบุญบันดาลผมก็เจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนเกษตรบนรถเมล์เธอคือพี่มิตรไหนพี่มิตรอ๋อวาสิกาเกศรศิลป์ได้ลงเนอะเลือกจริงชนพี่มิตรที่มาสมัครงานด้วยกันอีกคนหนึ่งอ๋อนี่เนาะก็ทั้งวันรายงานตัวก่อนที่จะได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตรต้องมีการอบรมก่อนและเข้าโครงการอบรมนั่นก็คือโครงการอาสาการมิตรรุ่นที่11วันนั้นคือก้าวแรกที่พาชีวิตลูกเข้าสู่วัดพระธรรมกายไหนดูดิดูก้าวแรกที่นี่นี่เพื่อนรวมเลขาเสียสู่เพื่อนรวมสร้างทำเรามีนะวัดพระธรรมกายเนาะรุ่น11อ๋อ2538เลยไหนลูกมิตรอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนั้นนะมีลูกแปะนี่จ้าโอ้โหนี่เนาะเส้นทางสายนี้เริ่มจากการอบรมทำทายาทหญิงอย่างเข้มข้นต่อมาหลวงพ่อมีนโยบายยุบรวมโครงการอบรมต่างๆรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในนามบุคลากรรุ่นที่11คราวนี้หล่อหลอมกันยาวถึง1ปี6เดือนทั้งเรียนธรรมะฝึกงานสารพัดและก็เก็บเพชรพลอยรวยเนาะจัดสวนจัดดอกไม้ทำอาหารที่โรงครัวไปจนถึงปะยางรถโอ้โหและนั่งสมาธิหนึ่งเดือนที่สวนมนาวัดจังหวัดเชียงใหม่ไหนใครอยู่รุ่นนี้บ้างจ๊ะโอ้หลายคนไหนไหนเดี๋ยวรวมดาวนั่นอ๋อนี่ก็ใครอ๋อรุ่นนี้เองเนาะอ๋อนี่ไปปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดเลยลูกแพะลูกมิตรโอ้มีลูกโคกด้วยอ๋อมีนี่ด้วยไอ้นี่ก็รุ่นเดียวกันแน่โอ้นี่

ระหว่างการอบรมนั้นมีวิชาหนึ่งที่ลูกจำไม่ลืมเลยคือวิชากัลยาณมิตรที่ต้องออกไปนอกดอยแจ้งข่าวบุญถึงหน้าบ้านก่อนเราไปทำหน้าที่พวกเราจะจับคู่กันและตั้งแถวร้องเพลงปลุกใจกันโอ้ดูเพลงปลุกใจนี่วันนี้เราไปแจ้งข่าวบุญคุณอย่าได้คิดว่ายากง่ายๆสบายๆไม่ลำบาก

0: สนุกมากแต่อยากไปแจ้งข่าวบุญอ้อแต่นั่นก็ถือกระเป๋าเจมบอลเท่ๆที่เขียนกับวัดพระธรรมกายข้างในมีหนังสือ20ปีวัดพระธรรมกายเอาไว้แจ้งข่าวปึ้งๆที่ทำการหน้าปกหนังสือเป็นรูปรูปคนหนุ่มๆที่หล่อมากแล้วพวกเราขึ้นรถกระบะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเลยสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไลน์มีแค่สองขากับหนึ่งกระเป๋าลูกก็เดินน็อกดอร์ทีละบ้านแจ้งครับกันถึงหน้าประตูบ้านเลยพอมีอุปกรณ์การทำหน้าที่กับมิตรหนังสือหนึ่งเล่มกระเป๋าหนึ่งใบและหัวใจที่พร้อมนำข่าวบุญไปถึงทุกบ้านนี่พอออกสนามจริงเราก็พบคนอยู่3แบบคือ 1. เปิดใจเปิดใจคือ
1: ให้เข้าบ้านไปคุยด้วยอะค่ะ
0: เปิดประตูเลย 2. เฉยเฉยคือ
1: ก็ยังไม่ให้เข้าบ้านค่ะก็คุยกันอยู่อะค่ะให้ก็จนกว่าจะเปิดประตูบ้านให้เข้าไปอะค่ะ
0: 3ปิดประตูใส่เลย
1: คืออันนี้ก็พี่รับโบชัวร์ไปค่ะเดี๋ยวหนูไปต่ออย่างเงี้ยค่ะก็เขาไม่ให้เข้าบ้านเราก็เลยไปต่อค่ะ
0: อ๋อก็ให้เราไปต
1: ่อค่ะไปบอกหนูต่อข้างหน้าค่ะ
0: ท่านั้นยังไม่พอวิชากริมิตนี้มีการประเมินด้วยรอบแรกโลกไม่ผ่านผู้ประเมินนั่งอยู่นี่มั้งเนี่ยเนี่ย น่าจะใช่นะนั่งยิ้มอยู่เนี่ยรอบแรกลูกไม่ผ่านแต่ลูกก็ไม่ถอยกลับมาฝึกใหม่จะรอบที่สองผ่านนี่เป็นบทเรียนแรกที่สอนลูกว่าการเป็นกัลยาณมิตรไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราสู้เราก็ชนะ

0: หลังจากเริ่มอบรมครบ1ปี6เดือนก็ถึงเวลาลงทำงานจริงในองค์กรโดยได้รับมอบหมายให้มาอยู่ทีมแก้วประสานใจโลกครับเจองานที่ไม่ถนัดที่สุดเลยนั่นคือโทรศัพท์หาผู้มีบุญเพื่อแจ้งข่าวสว่างภายนอกก็โลกเป็นเด็กเกษตรสายลุยแต่พอจะยกหูโทรศัพท์ความกล้าหายวับไปเลยถึงขนาดต้องมุดลงไปโทรใต้โต๊ะโอ้โหเพราะไม่อยากให้ใครเห็นโอ้โหขนาดนั้นเลยและเดี๋ยวนี้อาการนี่หายอย่างจัง
1: หายแล้วค่ะ
0: เออแต่โชคดีที่มีพี่ตาสิริการบุญสิริรักษาเป็นพี่เลี้ยงพี่ตานะพี่ตาค่อยสอนพาลูกพบเจ้าภาพทำให้ดูเป็นแบบอย่างแล้วก็ให้ลูกทำตามจะลูกก้าวข้ามความอายและทำหน้าที่ได้อย่างมั่นใจและเมื่อเป็นคนแจ้งข่าวสว่างลูกก็ต้องเริ่มสร้างบุญในตัวเองก่อนลูกได้ทำบุญเสาเข็มพระมหาธรรมกายเจดีย์และเสาเข็มต้นนั้นก็เหมือนเป็นเสาเข็มต้นแรกในชีวิตที่ปักใจลูกไว้กับเส้นทางการสร้างบารมีนับแต่นั้นมา
2: ส
0: าธุจ้ะจากนั้นในปี2552ลูกก็ยิ่งเติบโตในหน้าที่กัลยาณมิตรย้ายทีมสร้างบุญนำบุญในพื้นที่3จังหวัดคือสระบุรีสิงห์บุรีและอ่างทองในครอบครัวมิตรที่ลูกประทับใจมากคือครอบครัวโรจนศิลป์วิไลซึ่งพวกเราคงจำได้เนาะแห่งห้างทวีกิจจังหวัดสระบุรีทั้งคุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีคุณเพียรใจพี่หลีและคุณดารุณีพี่หัวเนาะดูอยู่ป่ะจ๊ะเรียกว่าเป็นครอบครัวธรรมกายที่พาบุญเข้าไปอยู่ในธุรกิจด้วยภายใต้แนวคิดว่าธุรกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันอ้างแต่วิกฤตจึงไม่จำหน่ายเหล้าเบียร์และบุหรี
2: ่
0: สาธุโอดีมากเลยพร้อมเปิดพื้นที่ห้างจัดบูธแจ้งข่าวบุญให้ผู้คนในชุมชนได้มีโอกาสร่วมสร้างบุญปัจจุบันเครือธุรกิจขยายกิจการออกไปถึง266สาขาใน9จังหวัดภาคอีสานโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวก็ถึงพันสาขาแล้วนะนี่จะธุรกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันห้างธุรกิจไม่ขายเหล้าเบียร์บุหรี่เราจะว่างานบุญสร้างพระสามเณรครอบครัวรจนศิลป์วิไลทุ่มเทสนับสนุนมาอย่างตลอดต่อเนื่อง
2: สาธุ
0: จ้าตั้งแต่ปี2

0: ะจ๊ะในครองการสมบูรณ์หมู่7,000รูป7,000ตำบลทั้งชนบวชประสานงานสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจนวันนี้ได้เห็นพระจากโครงการบวชเติบโตขึ้นเป็นเจ้าวาดและเป็นกำลังสำคัญให้กับพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายด้วยโอ้ดีจังดีจังดีจ้าสาธุจ้าอีกทั้งโครงการสมบทหมู่7,000รูป7,000ตำบลยังเป็นสะพานบุญสำคัญที่ทำให้ลูกได้ทำหน้าที่ของมิตรกับบุคคลในครอบครัวโดยได้ชักชวนพ่อให้เข้าร่วมสมบทด้วยโอ้สาธุสาธุสาธุนี่คุณพ่อคุณแม่คุณหลานคุณพ่อบวชในโครงการ7,000รูป7,000ตำบลแล้วคุณพ่อชื่ออะไรจ๊ะ
1: ชื่อคมสันเชื้อทองอะค่ะ
0: คุณพ่อคมสัน
1: ค่ะ
0: โอ้อายุตั้ง81เหรอ
1: ค่ะเสียแล้วค่ะหลวงพ่ออ ่
0: ะ
1: เสียแล้วค่ะ
2: ตอนบวช
0: 81อ๋อเหรอคุณพ่อคมสันลูกสาวคิดถึงน่ะโอ้เนาะก็มองจากลูกสาวนั่งอยู่หน้าเนี่ยอีกหนึ่งเวลาสำคัญที่ทำให้งานพุทธศาสนาในสระบุรีเดินหน้าอย่างอัศจรรย์คือความเมตตาจากพระเดชคุณพระธรรมปิฎกจะว่าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค2นี่จ้าที่ท่านช่วยสนับสนุนนะจ้าโอ้ฝากความระลึกถึงไปถึงท่านด้วยเนี่ยจ้าเอาปี2557ขบวนเทศดงธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุผ่านจังหวัดสระบุรีท่านเมตตาช่วยประสานคณะสงฆ์ขณะที่พี่หลีช่วยประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดจนทั้ง13อำเภอส่งประชาชนมาร่วมต้อนรับคณะพระเทศดงกว่า 5,000 คน
2: สาธ
0: ุโอ้สาธุสาธุส่วนลูกกับทีมงานก็รับบุญกันเต็มที่ทั้งจัดรถรับส่งเตรียมอาหารและประสาทุชนนั่งให้เต็มทุกพื้นที
2: ่สาธุ
0: จนงานบุญสำเร็จอย่างงดงามเรียกว่าบุญจัดสรรจริงๆเลยเนี่ย
2: สาธ
0: ุโอ้โหเห็นแล้วน่าปลื้มนี่จัดเทศดงธรรมชาติเชิญพระบรมธาตุผ่านจังหวัดสระบุรีปี2557นะจ๊ะ
2: คร
0: ับ มีผู้ร่วมต้อนรับคณะพุทธดงกว่า 5,000 คนทูตเจ้าต่อมาปี2559ลูกกับทีมงานเดินหน้าสายงานบ้านวัดโรงเรียนชวนสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรทั่วสระบุรีพระเดชคุณพระธรรมปิฎกท่านเมตตาออกหนังสือโครงการและลงนามอนุมัติทำให้การสวดมนต์ขยายจากวัดกระสือโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ
2: ส
0: าธุจนทีมสระบุรีได้รับโล่รางวัลเกียรติยศยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรสูงสุดประเภททีมของประเทศไทยถึง3ปีซ้อน
2: สา
0: ธุนี่จากส่วนกลางวัดธรรมกายเลยเนาะโอ้นี่คว้ารางวัลยอดสวดสูงสุดประเภททีมสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรทั่วจังหวัดสระบุรี3ปีซ้อนแต่2560ถึง2562นี่จ้าสาธุจ้าอีกหนึ่งความเมตตาที่เราประทับใจเกิดขึ้นปี2562ในโครงการสมบทบูรุ่นบูชาธรรมาภูชนีประจานหลังจากบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดประจำกายแล้วจังหวัดสระบุรีก็ได้รับมอบหมายพาสามเณร500ลูกมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุประเดี๋ยวคนพระธรรมปิฎกท่านเมตตาประสานงานให้ถึง20วัด

0: ุรวมทั้งพระบูชาพระกุศลและพระอันดับครบหมดเลย
1: สาธุ
0: ทีมงานเพียงพาสามเณรไปให้ถึงวัดก็พร้อมบวชได้เลย
1: สาธ
0: ุโอ้สุดยอดสุดยอดนี่จ้ะในเวลาต่อมาเมื่อเกิดสถานการณ์สายชนมาวัดไม่ได้โลกกฐินการจึงเปิดศูนย์อรมใจเจ้าภาพผ่านช่องทางซูมตั้งแต่ตีห้าถึงสามทุกทั้งสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมและแจ้งข่าวสว่างประคองใจให้ใสจนผ่านพ้นและยังเปิดห้องซูมออนไลน์ต่อเนื่องถึงทุกวันนี้เลย
1: สา
0: ธุจ้าโอ้โหนี่จ้าสาธุสุดยอด บุญใหญ่ล่าสุดที่ลูกชาวสระบุรีปลื้มมากที่หลวงพ่อเมตตาสาบรรดาองค์พระเจดีย์พระสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสระบุรีพวกเราจัดพิธีกลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกโดยองค์พระเจดีย์แห่งนี้จะเป็นองค์ที่สูงใหญ่ที่สุดใช้เสาเข็มเจาะถึง300ต้นวันนี้พวกเรารวมพลังบ้านวัดโรงเรียนนิมนต์พระกัลยาณมิตรกว่า70วัดพร้อมเจ้าภาพสาธุชนและอาสาสมัครมาร่วมงานด้วยความปลื้มใจกว่า 1,200 คนทีเดียวโอ้นี่ห้างทองไปด้วยเนาะนี่จ้าสาธุทีมมานะชัยลักษณ์ก็ไปเลยเนาะครอบครัวมณชัยลักษณ์รัตนุชัยลักษณ์ขอพระเจ้าที่มุตโตและครอบครัวเป็นเจ้าภาพถวายที่ดิน17ไร่1งานพร้อมสิ่งปลูกสร้างณศูนย์พระเดชพระธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีแห่งที่2
1: ส
0: าธุสาธุครอบครัวเราจะนัดสิ่งวิไลพาพนักงานช่วยงานไปคุ้มของโลกกว่า100คนนี่จ้ะ

สุดท้ายนี้ลูกขอกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาเด็กเกษตรสายลุยคนนี้เด็กเกษตรสายลุยคนนี้นะให้ได้มารู้จักเส้นทางสายบุญโอกาสลูกได้มาสร้างบารมีได้เปลี่ยนแปลงตัวเองและได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรมาจนถึงทุกวันนี้นะจ๊ะชีวิตที่เหลือจากนี้ลูกขอใช้ตอบแทนพระคุณหลวงพ่อเพราะสำหรับลูกภารกิจหลวงพ่อคือหน้าที่ของลูกเราจะทำหน้าที่ให้ดีกว่าดีที่สุดพร้อมกับขยันนั่งสมาธิทำใจหยุดนิ่งทุกวันเป็นงานภายนอกขนาดและงานภายในก้าวไปพร้อมกันจ้าโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด

สาธุสาธุสาธุนะจากเด็กเกษตรสายลุยนะมาสู่ขุนพลกล้าสายบุญนะก็ไม่ธรรมดานะแล้วก็ฝึกกลายเป็นกัลยาณมิตรนะฝึกให้เป็นผู้ที่มีหัวใจกัลยาณมิตรก็คือเป็นผู้ที่ปรารถนาดีและหวังดีต่อทุกคนนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ที่พึ่งที่แท้จริงภายในตัวนะเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนนะกัลยาณมิตรนี้เป็นหัวใจเป็นผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่นะเป็นผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่โอ้จากเด็กบ้านนอกนะกลายมาเป็นบุคคลที่

หัวใจที่ยิ่งใหญ่นะเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกนะอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะเพราะมีก็นี่แหละก็มีครูบาอาจารย์ที่ดีนะวันนี้ก็มาต่อเรื่องมงคลของชีวิตนะมงคลของชีวิตก็มงคลของชีวิตพระพุทธเจ้าก็ส่งให้ไว้ว่าเป็นมงคลธรรมนะมันไม่ได้เกิดมาจากที่ไหนนะไม่ได้ตกมาจากฟากฟ้ามงคลธรรมก็เราก็มาที่มงคลสูตรก่อนก็มงคลชีวิต38ประการเนี่ยวันนี้ก็มาถึงมงคลที่27นะมงคลในหมวด8นะพัฒนาตนเป็นนะอันนี้ก็เริ่มที่จะเป็นหมวดที่พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นละนะมงคลที่27นะมีความอดทนนะก็มาจากคำว่าขันตีนะความอดทนสำคัญอย่างไรนะความอดทนสำคัญอย่างไรโอ้ความอดทนนี่สำคัญมากนะสำคัญมากไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรมจะประสบความสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมได้เนี่ยจะต้องมีความอดทนเนี่ยขันติเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยนะถ้าใครขาดเรื่องขันติความอดทนแล้วก็จะไม่สามารถที่ประสบความสำเร็จเลยนะทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็เป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตด้วยนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยขันติเนี่ยเป็นมงคลของชีวิตเลยนะเราก็ควรที่จะฝึกฝนอบรมตนให้มีขันติเราก็มาต้องมาดูก่อนนะว่าความหมายคืออะไรนะก็ขันติก็คือการรักษาใจให้ผ่องใสนะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบนะคือรักษาใจให้ผ่องใสไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มากระทบเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าการที่เราจะบรรลุเป้าหมายเป้าหมายบนดินเป้าหมายบนฟ้าเป้าหมายเหนือฟ้าเนี่ยถ้าขาดคุณธรรมข้อนี้ประจำใจที่อยู่ในใจเนี่ยนะก็สำเร็จยากสำเร็จยากหรือไม่ก็ไม่สำเร็จเลยนะก็มาดูก่อนนะว่าบางคนก็เข้าใจผิดว่าโอ้ยขันติเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่พัฒนาตนเองได้ไหมก็คือทุกคนก็ทั้งครอบครัวเพื่อนมิตรญาติมิตรสหายก็บอกให้เราพัฒนาตนเองแต่เราก็บอกว่าเรามีความอดทนนะมีความอดทนไม่อยากจะพัฒนาอะไรเลยก็ไม่มีความรู้ยังไงก็ก็ไม่ร่ำไม่เรียนก็อยู่เฉยๆเนี่ยมีความอดทนบางคนก็เข้าใจอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าทำความชั่วคนก็บอกให้ทำความดีแต่ว่าโอ้ฉันมีความอดทน ฉันมีความอดทนฉันก็เลยทำชั่วอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอแล้วก็ไม่พัฒนาตนเองไม่เรียนรู้ถ้ายากจนอย่างไรก็โอ้ก็ฉันมีความอดทนนะอันนี้ผิดนะผิดความอดทนก็คือต้องอดทนอย่างมีเป้าหมายนะอย่างมีเป้าหมาย

นะก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจะต้องหาเลี้ยงตนได้นะโดยถูกต้องตามทํานองของธรรมนะชาติเนี้ยนะเป้าหมายบนดินนะส่วนเป้าหมายบนฟ้าก็ขอให้มีสุคติทําอย่างไรก็ได้ให้มีสุคติในสัมปรายภพนะแล้วก็เป้าหมายเหนือฟ้าก็ทำอย่างไรก็ได้เพื่อจะกำจัดกิเลสกำจัดทุกข์ทำพระนิพพานให้แจ้งนะอันเนี้ยจะต้องใช้ขันตินะขันติขันติก็เปรียบเสมือนแผ่นดินนะเปรียบเสมือนแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยจะไม่กระทบกระเทือนนะจะไม่สะทบสะท้านต่อของสกปรกของเหม็นแม้กระทั่งของสะอาดหรือของหอมต่างๆใครที่จะเทนะใครจะเทราดสิ่งต่างๆเหล่านี้ลงมาแผ่นดินก็ไม่สะทบสะท้านนะไม่หวั่นไหวนะเนี่ยคุณใครมีคุณธรรมขันติเนี่ยก็จะได้เปรียบนะความสุขความสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลนะจะอยู่ไม่ไกลขันติก็เปรียบเสมือนดวงดาวนะดวงดาวดวงดาวหรือดวงอาทิตย์นะที่ขจัดความมืดความมืดก็คืออวิชชานั่นเองคืออำนาจของกิเลสนั่นเองนะถ้ามีขันติขันติก็คือความมีตบะขันติความอดทนคือความมีตบะอย่างยิ่งความตบะก็คือการแผดเผากิเลสแผดเผากิเลสอันเนี้ยดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ที่ขจัดความมืดเนี่ยนะก็คือเปรียบเสมือนขันตินะส่องสว่างขจัดกิเลสนะออกไปจากใจได้นะออกไปจากใจได้อันเนี้ยก็ความอดทนหรือขันติเนี่ยเปรียบเสมือนแผ่นดินและก็เหมือนดวงดาวแล้วก็เหมือนดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นะที่ขจัดความมืดขันตินี่ก็เราก็มาดูก่อนเนี่ยเปรียบเทียบอีกตัวอย่างหนึ่งนะแม้จะไม่มีความสมบูรณ์ของดินของน้ำนะต้นไม้ต้นหญ้าเล็กๆเนี่ยที่มีความทนทานนะมีความทนทานก็สามารถที่เจริญเติบโตให้ความสวยงามได้ฉันใดนะขันติก็เปรียบเหมือนนี่แหละต้นไม้หรือว่าต้นหญ้าเล็กๆเนี่ย

แต่หากมีความอดทนอดกลั้นก็สามารถประสบความสำเร็จได้ฉันนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกังวลว่าเราเนี่ยกำลังทรัพย์ก็น้อยกำลังความรู้ความสา

คนอดกลั้นก็สามารถประสบความสำเร็จได้ฉันนั้นนะก็ต้องเพิ่มพูนขันตินะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าความสำคัญของขันติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ไว้นะยกเว้นปัญญาแล้วเนี่ยเราสรรเสริญขันติเนี่ยเป็นคุณธรรมอย่างยิ่งก็ถ้าลองจากปัญญาแล้วเนี่ยขันติเนี่ยก็ลองเลยนะลองจากปัญญาปัญญาเนี่ยก็จะทำให้เราขจัดกิเลสได้นะรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดได้แต่ถ้าลองจากปัญญาแล้วก็ขันติเนี่ยเป็นคุณธรรมอย่างยิ่งเลยเราก็ควรฝึกฝนอบรมให้มีขันติประจำใจนี่คือความสำคัญสองความอดทนคือความอดกลั้นเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนที่เราฝึกไว้แล้วเนี่ยก็คือความอดกลั้นอดกลั้นจากกิเลสอดท่านจากกิเลสอำนาจกิเลสอำนาจความไม่ดีเป็นตบะคือตบะนี่คือความแผดเผากิเลสนั่นเองกิเลสกลัวกลัวความอดทนกลัวความอดทนก็ต้องฝึกองค์ก็บอกก็ตรัสสอนไว้ว่าผู้ที่อดทนอดกลั้นเนี่ยต่อการนับถือได้และการดูหมิ่นของคนทั้งปวงได้เนี่ยถึงความเป็นขันติบารมีแล้วเนี่ยจะบรรลุ

ที่เราจะต้องฝึกมีอะไรบ้างหนึ่งก็ความหนึ่งก็อดทนต่อความลำบากตากต่ำอดทนต่อความลำบากตากต่ำเนี่ยทำไมจะต้องไปอดทนคนที่ต้องอดทนเนี่ยโอ้สงสัยบุญน้อยมั้งจะต้องอดทนคนบุญเยอะต้องสบายสิต้องสบายจะไปอดทนทำไม

มีอะไรกินนะมีที่อยู่อย่างไรหลับนอนอย่างไรก็ต้องอดทนนะก็คือเป็นผู้เลี้ยงง่ายนะอยู่ง่ายนั่นเองแล้วก็มองเป้าหมายความสำเร็จเป็นหลักนะมองเป้าเป็นหลักนะถ้าเราไม่มีความอดทนในเรื่องความลำบากตากต่ำเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เรื่องมากเรื่องมากอันนี้ไม่เอามีเย็นอยากได้ร้อนมีร้อนอยากได้เย็นอยากประกอบอาชีพอาชีพนี้ไม่ดีการงานนี้ไม่ดีดินฟ้าอากาศโอ้ฝนตกโอ้พักดีกว่าโอ้อากาศหนาวกำลังดีนอนดีกว่าอย่างนั้นไม่ได้นะอันนั้นแปลว่าไม่มีความอดทนนะสองอดทนต่อทุกขเวทนานะก็อดทนต่อการเจ็บปวดนะเจ็บปวดร่างกายนะเจ็บไข้ได้ป่วยนะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละความเสื่อมของสังขารเนี่ยก็ต้องอดทนนะต้องอดทนก็ต้องไม่ก็ต้องเป็นคนไข้ที่ดีเป็นผู้เฒ่าที่น่ารักไม่ใช่ว่าโอ้ยเจ็บนิดเจ็บหน่อยตามจริงก็อดทนได้ ก็ไม่เอาก็ต้องโวยวายหงุดหงิดเป็นไงจะเอานู่นเอานี่นะก็ไม่เป็นคนไข้ที่ดีไม่ใช่เป็นผู้เฒ่าที่ดีก็ไม่ใช่เป็นผู้เฒ่าที่น่ารักนะใครที่มาปฐมพยาบาลมาคอยดูแลก็เบื่อหน่ายนะก็เบื่อหน่ายความอดทนต่อการเจ็บป่วยเจ็บป่วยร่างกายเนี่ยก็ต้องก็ต้องฝึกนะก็ต้องฝึกก็รู้แหละว่ามันเจ็บจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเราก็ต้องอดทนนะเพื่อให้เป็นกำลังใจให้ผู้มาดูแลเราด้วยนะไม่งั้นก็จะกลายเป็นคนเรื่องเยอะนะเรื่องเยอะก็ทำให้คนเบื่อหน่ายนะข้อที่3ก็คืออดทนต่อความโกรธขออภัยอดทนต่อความเจ็บใจนะความเจ็บใจอดทนต่อความเจ็บใจเช่นอะไรก็อดทนต่อความโกรธนั่นเองความไม่พอใจขัดเคืองใจแล้วก็รำคาญใจนะความโกรธก็คือก็ถูกดุด่าว่ากล่าวถูกรังแกบ้างกันแกล้งบ้างเบียดเบียนบ้างทำร้ายบ้างนะเอาก็มันเจ็บใจอ่ะบางทีร่างกายไม่เจ็บหรอกแต่บางทีก็มันเจ็บไปถึงใจเลยคิดแล้วโกรธแค้นไม่พอใจนะอันนี้ก็ต้องอดทนโดยยึดคุณธรรมก็คือไม่ผูกโกรธเราก็ต้องอดทนนะไม่ผูกโกรธไม่ผูกพยาบาทไม่ผูกอาฆาตแค้นนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีความอดทนต่อความเจ็บใจแล้วก็นะเราก็จะเป็นคนที่มีแต่เรื่องร้อนร้อนนะมีแต่เรื่องร้อนร้อนก็คือใครเข้าใกล้ก็จะก็ตัวเองก็ไม่มีความอดทนก็เลยมีแต่ความโกรธแค้นผูกอาฆาตพยาบาทอย่างเงี้ยใครเข้าใกล้ก็โอ้ก็ร้อนนะก็ไม่สบายใจอึดอัดนะก็ต้องฝึกความอดทนนะข้อนี้นะว่าต้องอดทนต่อความเจ็บใจนะเจ็บใจ 4. อดทนต่ออำนาจกิเลสนะอดทนต่ออำนาจกิเลสอำนาจกิเลสจะทำยังไงได้อำนาจกิเลสก็จะทำให้เราลุ่มหลงนะลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยนะมีอารมณ์ที่ลุ่มหลงมัวเมาหน้าใคร่หน้าเพลิดเพลินเนี่ยในสิ่งที่อยากจะทำแต่ไม่ควรทำนะสิ่งที่อยากจะทำแต่ไม่ควรทำมันก็อารมณ์มันก็เคลิบเคลิ้มล่อไป

ให้เราคิดพูดทำในสิ่งที่ไม่ดีนะอำนาจกิเลสก็มีความสำคัญอย่างนี้นะก็เราก็จะคิดพูดทำในสิ่งที่ไม่ควรเป็นบาปเป็นอกุศลนะสิ่งที่จะทำให้เรามีขันติได้เราก็ต้องยึดหลักหิริโอตปะนะหิริโอตปะคือความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อผลของบาปนะถ้าเราไม่มีความอดทนในข้อนี้ต่ออำนาจกิเลสเนี่ยนะก็จะเป็นคนที่มีแต่เรื่องที่สกปรกนะไม่มีใครเข้าใกล้หรอกโอ้โหมันคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วนะถ้าเราไม่มีความอดทนอดกลั้นต่ออำนาจกิเลสอย่างเงี้ยนะใครๆก็รังเกียจนะเพราะว่าโอ้เราคิดแต่เรื่องสกปรกทั้งนั้นนะเรื่องบาปเรื่องอกุศลนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนนะความอดทนอดกลั้นเนี่ยมันไม่ได้ตกมาจากฟ้าไม่ได้ซื้อหาได้ด้วยเงินทองนะแค่ลงมือทำนะลงมือทำนะมันเกิดขึ้นมาในใจปุ๊บก็ลงมือทำได้เลยนะก็ยกตัวอย่างนิดหนึ่งว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความอดทนหรือขันติเนี่ยต่อความลำบากตากต่ำนะลำบากตากต่ำเช่นพระองค์ก็ทรงเสด็จไปจำพรรษาที่เมืองเวรัญชพามนะเมืองเวรัญชานะโดยเวรัญชพามเนี่ยก็นิมนต์นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำพรรษาแต่มาดลใจเวลาจะพามแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดเนี่ยนะไม่ให้ใส่บาตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตลอด3เดือนเลยนะตลอด3เดือนเลยนะพระองค์ทรงอาศัยนะยังอัตภาพอาศัยด้วยข้าวแดงที่พ่อค้าม้าถวายนะพ่อค้าม้าเนี่ยก็มาเข้าเมืองหลังจากที่มาโดนใจแล้วนะโดนใจชาวเมืองไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังอัตภาพเนี้ยนะด้วยข้าวแดงเนี่ยตลอด3เดือนนะแม้พระอรหันต์หลายรูปนะก็จะขออาสาที่จะไปบิณฑบาตที่อุตรกุรุทวีปนะหรือไม่ก็ใช้ฤทธิ์เนี่ยนะพลิกงวนดินขึ้นมาฉันนะพระองค์ก็ทรงห้ามไว้นะพระองค์ทรงมีขันติธรรมนะมีขันติธรรมไม่เสด็จไปหาปรึกษาหารอย่างอื่นเลยนะนอกจากข้าวแดงที่พ่อค้าม้าถวายให้นะอันนี้ก็คือเป็นขันติธรรมหรือความอดทนอดกลั้นนะต่อความยากลำบากตรากตำนะเราเองก็ควรที่จะทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอันนี้ส่งของความอดทนมี5ประการนะอันนี้ส่งของความอดทนเป็น5ถ้าใครอดทนนะอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากต่อทุกขเวทนานะต่อความเจ็บใจแล้วก็ต่ออำนาจกิเลสแล้วก็จะมีอานิสงส์อย่างเงี้ย5ประการอย่างน้อย1ก็ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของคนเป็นอันมากโอ้ไปไหนคนก็รักนะเพราะว่าคนที่มีความอดทน4ประการนะก็เป็นผู้รักษาใจที่ผ่องใสไม่มีอะไรที่มา
ไม่หวั่นไหวต่ออะไรที่มากระทบกระทั่งนะสองย่อมเป็นผู้ไม่มีเวรจะไปมีคู่กรรมคู่เวรต่อใครไม่มีนะเพราะว่าระงับนะเพราะว่าแผะเป็นไงเป็นความอดทนเนี่ยก็เป็นผู้มีตบะอดทนต่ออำนาจกิเลสได้แล้วนะก็ไม่มีไปก่อเวรนะกับใครสามย่อมเป็นผู้ไม่มีโทษนะไม่มีโทษก็คือไม่มีผลเสีย

ข้อเสียหรือเหตุอันตรายใดๆไปไหนจะนั่งนอนยืนเดินนะไม่มีผลเสียใดๆต่อตนเองและผู้อื่นสี่ย่อมเป็นผู้ไม่หลงกระทำกาละก็ตายนะอย่างมีสติอย่างมีสติก็เมื่อละจากโลกก็คือมีจิตผ่องใสนั่นเองนะห้าเมื่อตายย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นะแล้วก็เป็นทางมรรคผลนิพพานด้วยนะถ้าใครมีความอดทนแล้วก็อานิสงส์ก็แน่นอนไปสู่สุคตินะสุคตินะเพราะว่าอำนาจกิเลสก็ควบคุมได้นะอำนาจกิเลสก็ควบคุมได้นะความเจ็บใจก็ควบคุมได้นะทุกขเวทนาความลำบากตากตำก็ควบคุมได้ใจจึงรักษาใจผ่องใสตลอดนะรักษาใจให้ผ่องใสตลอดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองเลยนะการที่เราฝึกความอดทนเนี่ยนะหลักคือดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหลักสำคัญของการที่เราจะใช้คุณธรรมเรื่องความอดทนหนึ่งก็คือก็ตามโอวาทปาติโมกนั่นแหละในข้อหลักการสามประการเนี่ยนะในวันมาฆบูชาเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แสดงโอวาทปาติโมกเนี่ยโดยหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยสามประการอดทนต่อการละชั่วสองอดทนต่อการทำความดีจะมีเวลาจะหนาวร้อนฝนตกอย่างไรก็จะทำความดีจะอดทนต่อการทำความดีเรื่อยไปนะข้อแรกถ้าเกิดก็จะอดทนต่อการละความชั่วนะไม่ว่าอย่างไรก็จะอดทนนะละความชั่วให้หมดให้น้อยที่สุดให้มากที่สุดละให้มากที่สุดนะละจนไม่เหลือนะข้อที่สามคืออดทนต่อการทำใจให้ผ่องใสเมื่อละชั่วทำความดีแล้วแล้วก็ต้องหมั่นประคับประคองมีความอดทนการเจริญสมาธิภาวนานะการทำใจให้หยุดให้นิ่งนะก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยผ่องใสตลอดมันก็ต้องอดทนทำนะทำไปเรื่อยนะทำไปเรื่อยอันนี้แหละมงคลของชีวิตนะประการที่27นะก็คือไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมนะจะประสบความสำเร็จได้เร็วนะก็ต้องฝึกฝนเรื่องความอดทนอดกลั้นนะอดทนอดกลั้นนี่แหละยิ่งเราเองนักสร้างบารมีนะจะต้องมีความอดทนอดกลั้นเพราะเราไปเป็นทีมนะอย่าเบื่อหน่ายกับการอยู่ร่วมกันนะสร้างบารมีร่วมกันนะอันนี้ก็ใช้ใครมีความอดทนมากมีขันติธรรมมากก็จะไปประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมได้เร็วนะก็พรุ่งนี้ก็วันครบรอบวันละสังขารของคุณยายอาจารย์ของเราครบ26ปีนะพรุ่งนี้วันที่10กันยาก็มาร่วมพิธีนะเอาบุญให้คุณยายนะในพิธีสวดพระพุทธมนต์นะแล้วก็ถวายสังฆทานนะก็เริ่ม 10:15 นะก็เริ่ม 10:15 มาเอาบุญให้คุณยายนะก็เป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายนะไม่มีคุณยายก็ไม่มีหลวงพ่อนะไม่มีหลวงพ่อ

อ๋อก็ไม่มีวัดพระธรรมกายไม่มีวัดพระธรรมกายก็ไม่มีพวกเรานะก็เอามาเอาบุญกับท่านนะบุญเอาบุญกับท่านก็บุญก็เกิดที่เรานั่นแหละนะวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรนะให้ทุกท่านนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจงมีแต่ความสุขความเจริญนะรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมติดตามมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตามกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคน

ป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรง

ไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะอย่ากระทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วาง

ั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลาย

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียว

แล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขณะพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจิดจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสๆเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนๆกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนๆกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนๆกันตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมแสดงถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญสำคัญมากเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกิริยสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละดังนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของ

ใสๆก็ดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมกรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นมากแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองแล้วแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือน้ำแข็งใสๆหรือกระจกใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูก

ทุกคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

แล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับภพนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญนั้นหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเรา

ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนอง

พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรากฏหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสสิภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังวุทสาภควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระ

0: ือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: มคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยา

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกทุกคนต้องมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญ

ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติ

0: ตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tvพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสาร

ไปตามลำดับจะมีประสบการณ์ภายในที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกกันค่ะเป็นข่าวของทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและสัมมนาพิเศษ3บิ๊กบุญโดยมีสาธุชนเดินทางมาร่วมประกอบพิธีอย่างเนืองแน่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้กล่าวไว้ว่าบุญบูชาข้าวพระเนี่ยเป็นบุญที่สำคัญสำคัญมากๆคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านจะย้ำอยู่เสมอว่าอย่าให้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าหากมาด้วยตัวเองจะได้บุญ 100% เพราะนั่นแปลว่าวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้อย่าขาดนะลูกอย่าขาดต้องมาบูชาข้าวพระให้ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะส่วนในภาคบ่ายเป็นการสัมมนาพิเศษ3บิ๊กบุญโดยพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยท่านได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการมหาทานบารมีครั้งประวัติศาสตร์3วาระใหญ่เพื่อหลอมรวมดวงใจพุทธบริษัท4ในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยบุญกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมอารยประเพณีทอดกฐินไม่ให้มีวัดใดวัดหนึ่งตกค้างถือเป็นการค้ำจุนศาสนาทายาทและวัดวาอารามทั่วผืนแผ่นดินไทยบุญที่2พิธีถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นการร่วมบุญสถาปนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารแสงสีเสียงและห้องสัมมนาที่ทันสมัยเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการอบรมศีลธรรมเผยแผ่ธรรมะและรองรับการประชุมพระสังฆาธิการร่วมถึงผู้นำพุทธโลกในอนาคตค่ะและบุญที่3กฐินธรรมชัยวัดพระธรรมกายเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งในการนี้พระครูธรรมธรอารักษ์ได้เน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการเป็นผู้นำบุญพร้อมทั้งเชิญชวนให้สาธุชนทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การสร้างบารมีครั้งสำคัญนี้ซึ่งสร้างความตื่นตัวและอิ่มเอมใจให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสว่างไสวในชีวิตโดยเปลวไฟอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและเป็นประทีปส่องสว่างนำทางใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในการเดินหน้าสร้างบารมีอย่างไม่ย่อท้อซึ่งบรรยากาศค่ะก็เต็มไปด้วยความสงบนิ่งและมหาปิติทั่วศูนย์กลางพิธีค่ะต่อมาหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวให้โอวาทธรรมแก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนโดยท่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อค้ำจุนพระพุทธศาสนาก่อนที่คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้พร้อมใจกันน้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกด้วยความเคารพและความเลื่อมใสศรัทธาอันเต็มเปี่ยมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพุทธศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและร่วมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟสนับสนุนการดำเนิน

เป็นงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการสร้างคนดีและเผยแผ่ธรรมะในพื้นที่ต่อไปค่ะบรรยากาศงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยความศรัทธาของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดภูเก็ตที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ประจำเดือนกันอย่างคึกคักค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นเป็นพิธีสำคัญคือพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟซึ่งภายในงานมีตัวแทนคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและน้อมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ซึ่งปัจจัยจากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคค่าน้ำและค่าไฟเพื่อรองรับกิจกรรมการอบรมศีลธรรมการปฏิบัติธรรมของเยาวชนและประชาชนตลอดจนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงพร้อมกันนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายสังฆทานเพื่อเป็นกำลังแด่พระภิกษุสงฆ์ในการสร้างบารมีต่อไปทั้งนี้การจัดงานบุญดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานแต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่พุทธบริษัท4และส่งเสริมการรักษาศีลปฏิบัติธรรมตามหลักการละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกค่ะได้จัดอบรมการทำหน้าที่ผู้บริหารงานเยาวชนโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธค่ะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดอบรมการทำหน้าที่ผู้บริหารงานเยาวชนโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธจำนวน77คนจาก21สถาบันณห้องพุทธทางกูลสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจังหวัดปทุมธานีซึ่งการอบรมได้แบ่งออกเป็น3ช่วงค่ะได้แก่ช่วงฟังธรรมะช่วงอบรมการทำหน้าที่และช่วงสอบรอบผู้บริหารโดยน้องๆได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์มนทรสิริธโรประธานกรรมการบริหารงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ความสำคัญและบทบาทของผู้บริหารงานเยาวชนตลอดจนเรียนรู้แผนงานขั้นตอนการดำเนินโครงการและการวางแผนจัดสอบในแต่ละจังหวัดโดยมีพี่ๆจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นวิทยากรค่ะนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่พี่เลี้ยงวันอบรม Final Course การจัดสรรซูเปอร์วิเซอร์เทคนิคการเชิญชวนน้องๆในมหาวิทยาลัยรวมถึงข้อมูลและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานพร้อมกันนี้น้องๆทุกคนยังได้ร่วมการสวดมนต์และนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนเข้าสู่การสอบรอบผู้บริหารเพื่อทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นผู้นำแสงสว่างแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศและร่วมสืบต่อความดีผ่านโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้ความดีไม่มีที่สิ้นสุดค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนค่ะได้พร้อมใจกันร่วมสืบสานอารยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา
ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารข้าวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรบังอ่อนพลต้นและกัลยาณมิตรบัวทองโพสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปราณีนิวสันและกัลยาณมิตรศรีเพ็ญพรแก้วแบเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยและกัลยาณมิตรนิพาพรพิมพาคเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรจำหลัดวอร์เนอร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตทางด้านกัลยาณมิตรรัตนาสมภักดีนำกล่าวคำแผ่เมตตาค่ะในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาโดยได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มหาศาลเพราะเป็นการน้อมถวายเครื่องอัญเชิญบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานการส่งกระแสใจเชื่อมโยงกับบุญใหญ่ในครั้งนี้จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมและหนุนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมใจกันสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรแคที่พรทิพย์สวัสดิ์และกัลยาณมิตรสุนิภาวินเทอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทางยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพจุดโคมประทีปและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวสารงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโก้จะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเชื่อมสายบุญพร้อมกับพุทธบริษัททั่วโลกนอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้รับผ้าไตรกฐินเพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมในงานบุญทอดกฐินประจำปีของวัดพระธรรมกายชิคาโก้ในโอกาสต่อไปค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้มาร่วมการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมการสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระประธานนำกล่าวคณะที่หนึ่งได้แก่กัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้กัลยาณมิตรสกอตวิทเทเกอร์และกัลยาณมิตรจอมศรีหลวงประเสริฐส่วนประธานนำกล่าวคณะที่สองได้แก่กัลยาณมิตรฮักกัลยาณมิตรบุปผาพรมณีกัลยาณมิตรมาลิซาและกัลยาณมิตรเอมม่าบุญยวงศ์พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรสมทบกฐินวัดพระธรรมกายประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรบัววรมณีวันส่วนพิธีนำกล่าวคำถวายพระพุทธรูปประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรบุญยังกัลยาณมิตรบุญสนแมชิตต้อมพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำจัตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้แก่ลูกพระธรรมที่เกิดในเดือนกันยายนนี้และนำคณะสงฆ์ให้พรแก่ผู้มีบุญทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลทางยังได้ร่วมกันรับชมประมวลภาพกิจกรรมงานบุญตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระโดยน้อมนำภัตตาหารและเครื่องทายธรรมอันประณีตบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยร่วมกับนักสร้างบารมีทั่วโลกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษ3 days meditation retreat for Spanish speakersเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่พูดภาษาสเปนได้ใช้เวลา3วันเพื่อพักกายพักใจเรียนรู้การทำสมาธิและค้นพบกับความสุขสงบภายในค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายพื้นที่โดยมีผู้เดินทางมาจากประเทศเม็กซิโกชิลีและโคลอมเบียรวมถึงผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทุกคนต่างมาด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้การฝึกสมาธิและเปิดประสบการณ์ใหม่ในการดูแลจิตใจของตนเองภายใต้แนวคิด Take 3 days for peace return renew หรือใช้เวลา3วันเพื่อความสงบแล้วกลับไปด้วยหัวใจที่สดใหม่โดยคณะสงฆ์นำโดยพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้ต้อนรับชาวเม็กซิกันที่เดินทางมาจากหลากหลายประเทศค่ะโดยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติธรรมทุกท่านได้วางภารกิจและความวุ่นวายในชีวิตประจำวันลงชั่วคราวเพื่อหันกลับมาให้เวลากับตัวเองผ่านการนั่งสมาธิการฟังธรรมการเดินจงกรมการฝึกผ่อนคลายร่างกายและกิจกรรมกลุ่มต่างๆซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจในครั้งนี้คือ UG5 Workshop โดยนำหลัก Universal Goodness 5หรือแนวทางแห่งความดี5ประการมาถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่ง UG5 ประกอบด้วยความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาและการทำสมาธิโดยเป็นหลักปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่สามารถช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีทั้งต่อการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการพัฒนาจิตใจซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ว่าการฝึกใจให้สงบนั้นสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นการดูแลความสะอาดรอบตัวการจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบการพูดจาสุภาพการรู้จักรักษาเวลาและการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอดังนั้นกิจกรรม UG5 Workshop จึงเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ช่วยเชื่อมโยงการปฏิบัติธรรมเข้ากับการดำเนินชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถมองเห็นแนวทางที่จะนำสิ่งที่เรียนรู้กลับไปฝึกฝนต่อได้หลังจากจบโครงการนอกจากนี้ทุกท่านยังได้มีโอกาสพบพระอาจารย์และเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติธรรมพร้อมสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำสมาธิทำให้แต่ละคนได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมกับประสบ

สบการณ์ของตนเองโดยบรรยากาศตลอดทั้ง3วันเต็มไปด้วยความสงบความเป็นกันเองและรอยยิ้มผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศและต่างวัฒนธรรมได้ใช้เวลาร่วมกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสร้างมิตรภาพในฐานะกัลยาณมิตรโดยเฉพาะผู้เข้าร่วมจากเม็กซิโกชิลีและโคลอมเบียต่างได้สัมผัสประสบการณ์การปฏิบัติธรรมร่วมกันแม้จะมาจากต่างภาษาและวัฒนธรรมแต่สามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านการฝึกสมาธิและการสร้างความดีดังนั้นจะเห็นว่ากิจกรรม 3 Day Meditation Retreat for Spanish Speakers ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการ

งการฝึกสมาธิการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความดีในชีวิตประจำวันผ่านหลัก UG5 ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดชัยภูมิอันดับ2จังหวัดสกลนครอันดับ3จังหวัดอ่างทองอันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดชลบุรีอันดับ6จังหวัดอุดรธานีอันดับ7จังหวัดลำพูนอันดับ8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ9จังหวัดแพร่และอันดับ10จังหวัดมุกดาหารค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบิสเปนอันดับ6วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ8วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนอันดับ9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับ10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่ากาลานุรูปังวะทุรังนิยุนเชพึงทำธุระให้เหมาะสมกับเวลาสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีอนุภาพไม่มีประมาณเป็นบุคคลอจินไตยเกินกว่าการนึกคิดคาดเดาของมนุษย์และเทวาแต่กว่าที่พระองค์จะมีพุทธานุภาพที่ไม่มีใครเปรียบได้นี้นะก็ต้องสร้างบารมีกันมาอย่างน้อยก็20ประสงค์ไขกับอีกแสนมหากัป

กรุณาของพระองค์ในการที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนั้นก็กว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าจักรวาลเราทั้งหลายจึงควรยึดเอาพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีเพื่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็มันตรึกระลึกนึกถึงพระพุทธคุณอันไม่มีประมาณและตั้งใจสร้างบารมีตามอย่างพระองค์ท่านโดยการหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่ง

แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ต่างปรารถนาซึ่งอิทธิผลใดอิทธิผลนั้นทั้งหมดอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินี้บุญญาสัมปทาจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงสรรเสริญความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้ดีแล้วบุญญาณิธิหมายถึงคุ้มทรัพย์อันประเสริฐที่จะอำนวยผลทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์บุญที่สั่งสมไว้มากๆจะกลายเป็นทะเลบุญที่คอยหนุนนำเราให้ประสบความสุขและความสำเร็จบางท่านอาจสงสัยว่าบุญญาณิธินี้น่ะฝังไว้ตรงไหนจะขุดมาใช้ได้อย่างไรสามารถ

ก็เชื่อมโยงมาที่กลางกายบางคนสายสมบัติยาวบางคนสั้นบางคนก็ขาดตอนเป็นช่วงๆสายสมบัติมาจากต้นแหล่งแห่งบุญที่อยู่ลึกๆละเอียดละเอียดได้พบอันวิเศษมาเชื่อมโยงที่กลางกายว่าสายสมบัติเชื่อมโยงติดแน่นก็จะดึงดูดสมบัติหยาบในเมืองมนุษย์ให้เราได้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นแต่สายสมบัติเชื่อมติดกับกลางกายแล้วมนุษย์จะพรั่งพร้อมด้วยสมบัติทั้งหลายเป็นอยู่ได้ด้วยบุญเมื่อปรารถนาอะไรในสิ่งที่ดีก็สมความปรารถนาเหมือนอย่างบัณฑิตสมณเณรผู้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เยาว์วัยเพราะอาศัยบุญที่ได้สั่งสมเอาไว้อย่างดีแล้วในอดีตวันนี้เราก็มารับฟังเรื่องราวของท่านในตอนอวสานกันเลยนะจ๊ะในเวลาที่หนูน้อยมีอายุได้7 ขวบบุญในตัวน่ะได้กระตุ้นเตือนให้หนูน้อยบัณฑิตอยากออกบวชเพื่อที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อปรารภอยากบวชกับคุณแม่คุณแม่ก็อนุโมทนาบุญด้วยว่าแล้วก็พาหนูน้อยไปมอบถวายให้กับพระสารีบุตรเถระหนูน้อยบัณฑิตก็ได้บรรพชาเป็นสมณเณรท่านฝึกตัวเองอยู่7 วันในวันที่8ของการบวชนั่นเองขณะที่สามเณรบัณฑิตกำลังเดินบิณฑบาตตามหลังพระเถระอยู่นั้นได้เห็นเหมืองแห่งหนึ่งจึงเรียนถามพระสารีบุตรว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีไว้ทำอะไรครับพระสารีบุตรตอบว่าเขาเรียกว่าเหมืองมีไว้สำหรับไขน้ำเข้าไปในนาข้าวสมณเณรถามต่อว่าน้ำมีจิตไหมครับพระเถระตอบว่าน้ำไม่มีจิตหรอกสมณเณรสมณเณรก็เกิดความคิดว่าเจ้าคนทั้งหลายไขน้ำซึ่งไม่มีจิตเข้าไปสู่ที่ที่ตนปรารถนาและทำการงานได้เหตุฉะนั้นคนซึ่งมีจิตแท้ๆจะไม่สามารถบังคับจิตตัวเองได้สมณเณรก็เดินต่อไปเห็นช่างสอนกำลังเอาลูกสอนลนไฟเล็งดูด้วยหางตาแล้วดัดให้ตรงจึงเรียนถามพระเถระด้วยความอยากรู้ตามประสาเด็กอายุ7 ขวบแต่มีบารมีแก่กล้าเมื่อได้คำตอบแล้วก็ตรึกธรรมะไปว่าถ้าสามารถดัดลูกศรที่ไม่มีจิตให้ตรงได้ทำไมหนอคนซึ่งมีจิตแท้ๆจะไม่สามารถบังคับจิตของตัวเองได้ครั้นสมณเณรเดินต่อไปเห็นช่างไม้กำลังถากไม้เพื่อทำกงและดุมเกวียนจึงเรียนถามพระเถระว่าเขาถากไม้เพื่อทำอะไรกันครับพระเถระก็ตอบว่าเขาถากไม้เพื่อทำล้อเกวียนสมณเณรก็ถามต่อว่าแล้วไม้เหล่านั้นน่ะมีจิตไหมครับเมื่อรู้ว่าไม้ไม่มีจิตก็ขบคิดขึ้นมาว่าถ้าคนทำท่อนไม้ที่ไม่มีจิตให้เป็นล้อได้แล้วทำไมคนผู้มีจิตจะไม่สามารถบังคับจิตตัวเองได้พอสมณเณรได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัวเพื่อการฝึกจิตเช่นนั้นจึงได้กราบเรียนพระเถระว่าเราผมจะขอกลับวัดไปก่อนพระสารีบุตรทราบ

จุดมุ่งหมายของสมณเณรจึงอนุญาตให้กลับก่อนเมื่อสมณเณรกลับถึงที่พักแล้วก็ตั้งใจนั่งสมาธินิ่งอยู่ในห้องตามลำพังและเดชของสมณเณรทิพยาอาจของท้าวสักกะก็เกิดอาการร้อนขึ้นมาท้าวเธอใคร่ครวญดูก็ทราบว่าบัณฑิตสมณเณรถวายบาตรแก่พระอุปัชฌาย์แล้วจึงเดินทางกลับโดยตั้งใจว่าจักทำสมณธรรมจึงตรัสเรียกท้าวมหาราชทั้งสี่มาสั่งให้ไปไล่นกกาที่ร้องจอแจอยู่ใกล้วิหารให้หนีไปแล้วให้อารักขาให้ดีแล้วตรัสบอกจันทะเทพบุตรให้ไปฉุดรั้งมณฑลพระจันทร์ไว้ฝ่ายสุริยะเทพบุตรก็ให้ไปฉุดรั้งมณฑลพระอาทิตย์ไว้ส่วนพระองค์เองได้เสด็จไปประทับยืนอารักขาอยู่ที่กุญแจประตูวิหารนั้นแม้เสียงใบไม้ร่วงก็ไม่มีทั่วบริเวณก็เงียบสนิทหมอตะการทำใจหยุดใจนิ่งยิ่งนักฝ่ายพระสารีบุตรได้บิณฑบาตไปถึงบ้านของอุปถากท่านหนึ่งวันนั้นอุปถากได้ปลาตะเพียนมาหลายตัวจึงนำมาปรุงเป็นอาหารเห็นพระเถระมาก็ดีใจจึงนิมนต์ให้ท่านรับบิณฑบาตได้ถวายข้าวยาคูและข้าวคลุกปลาตะเพียนหลังจากพระเถระฉันภัตตาหารเสร็จก็ได้นำอาหารส่วนที่เป็นของสมณเณรกลับมาที่พักพอสมณเณรเจริญภาวนามีจิตตั้งมั่นอย่างลงสู่สมาธิก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีขณะที่ทำใจกำลังหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆนั้นพระบรมศาสดาก็ทรงทราบเรื่องราวของสมณเณรโดยตลอดจึงได้เสด็จไปดักรอพระสารีบุตรแล้วทรงตรัสถามปัญหาสี่ข้อเพื่อถ่วงเวลาพระทรงเกรงว่าจะไปกระเทือนการบรรลุธรรมขั้นสูงของสมณเณรพระเถระแก้ปัญหาที่พระพุทธองค์ตรัสถามทั้งหมดสมณเณรก็ได้บรรลุอรหัตผลทันทีเห็นไหมจ๊ะว่าผู้มีบุญมีปัญญาเวลาทำความเพียรผู้รู้ทั้งหลายต้องมาอำนวยความสะดวกคอยปกปักรักษาไม่ให้อะไรมาเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานชีวิตในสังสารวัฏของคนคนหนึ่งกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานต้องอาศัยกำลังบุญมากทีเดียวเมื่อมีบุญมากแล้วจะทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่างเหมือนอย่างมหาทุกขตะผู้เคยเป็นคนยากจนมาก่อนแต่ก็ไม่ประมาทเริ่มต้นทำความดีจนผลแห่งความดีปรากฏในที่สุดก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นอัศจรรย์นั่นก็เป็นเพราะบุญกุศลที่ได้ทำเอาไว้อย่างดีแล้วด้วยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์จึงมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ส่งผลในสมปรารถนาในทุกเรื่องจนกระทั่งได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตเพราะฉะนั้นจะได้ดูเบาในการสั่งสมบุญจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยก็ทำไปเถิดถ้าทำด้วยใจที่หยุดนิ่งใสบริสุทธิ์แล้วไม่ถือว่าน้อยเลยทั้งบุญจากการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาให้ทำไปพร้อมๆกันเพราะบุญคือเพื่อนแท้ที่จะติดตามตัวเราไปทุกหนทุกแห่งเป็นสมบัติ

ว่าที่เราสามารถนำติดตัวไปได้ข้ามภพข้ามชาติเมื่อเราเข้าใจเรื่องของบุญกันอย่างนี้ดีแล้วก็จะได้มัวแต่ความสำคัญกับการทำมาหากินเพียงอย่างเดียวต้องสั่งสมบุญบารมีด้วยต้องให้ความสำคัญกับชีวิตในสัมปรายภพที่เราจะต้องเผชิญเพราะเป็นชีวิตที่ยาวนานกว่าภพปัจจุบันนี้มากดังนั้นเราต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจสั่งสมบุญกันให้เต็มที่และนั่งสมาธิให้ได้ทุกๆวันจะได้มีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

สังวรมหาราชชาดกชาดกว่าด้วยพระราชาผู้มีศีลาจารวัดที่ดีงามในกาลสมัยที่พุทธศาสนาเผยแผ่ทั่วชมพูทวีปเหล่าพุทธศาสนิกชนต่างล้วนฟังธรรมประพฤติศีลกันทั่วหน้าด้วยศรัทธาในพระธรรมและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนั้นได้มีกุลบุตรชาวพระนครสาวัตถีผู้หนึ่ง

เพื่อหวังตั้งใจดำเนินรอยตามองค์พระศาสดาชายหนุ่มนั้นเมื่อบรรพชาได้อุปสมบทแล้วก็บำเพ็ญอาจาริยวัตรและอุปัชฌายวัตรท่องพระปาติโมกข์ทั้งสองจนคล่องมีพรรษาครบ5เรียนกรรมฐานจึงลาอาจารย์และอุปัชฌาย์เข้าไปอยู่ในป่าด้วยหวังว่าความสงบในป่าใหญ่นั้นจะทำให้บรรลุธรรมได้เมื่อภิกษุหนุ่มนั้นไปถึงบ้านชายแดนตำบลหนึ่งพวกคนต่างเลื่อมใสในอิริยาบถพากันสร้างบรรณศาลาบำรุงอยู่ในป่า

0: ศาสดาทรงแสดงแล้วเราคงเป็นประเทศปลดปรมะเสียแน่แล้วแม้จะเรียนมากศึกษามากเท่าไหร่ก็ไม่อาจที่จะตรัสรู้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะอยู่ป่าทำไมไปพระเชตวันคอยดูพระรูปพระโฉมของพระตถาคตเจ้าสดับธรรมเทศนาอันไพเราะยับยั้งอยู่เถอะ
1: ภิกษุหนุ่มตัดสินใจเช่นนั้นก็เดินทางออกจากป่ามุ่งหน้าไปเชตวันมหาวิหารเมื่อถึงแล้วก็ถูกอาจารย์และอุปัชฌาย์ทั้งภิกษุที่เคยรู้จักมักคุ้นรุมถามถึงเหตุที่บังคับให้มาก
0: ระผมท้อแท้ใจเหลือเกินครับแม้ว่าจะตั้งใจศึกษาพระธรรมเพียงไรก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได
2: ้เอาเถอะท่านอย่าเพิ่งหมดกำลังใจไปเลยไปเฝ้าพระองค์พระศาสดากับพวกเราเถิดท่านจะช่วยชี้ทางให้ท่านได้
1: เหล่าภิกษุทั้งหลายนำตัวภิกษุหนุ่มนั้นไปสู่สำนักพระศาสดา
2: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้ทอดทิ้งความเพียรมาแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ได้โปรดชี้ทางให้เขาเถิด
1: ดูก่อนภิกษุเหตุไรจึงทอดทิ้งความเพียรเสียล่ะที่จริงผลอันเลิศในพระศาสนานี้ที่มีนามว่าอรหัตผลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เกียจคร้านผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วจึงจะชื่นชมอธิคมธรรมได้

0: ระราชาผู้ปกครองเมืองทรงมีพระโอรสทั้งหมด100พระองค์แต่ในพระโอรสทั้งหมดนั้นมีพระโอรสสุดท้องสังวรกุมารพระองค์เดียวที่ทรงยึดเหนี่ยวผูกน้ำใจฝูงชนพูดถึงพระนครพาราณสีทั่วหน้าทั่วสังขาวัตถุนั้นๆได้พระองค์ทรงเป็นที่รักที่เจริญใจของคนทั้งปวงการต่อมาเมื่อพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงประชวรหนักพวกอำมาตย์ต่างวิตกกังวลในเรื่องของรัชทายาทครั้งนั้นได้จึงพากันกราบทูลถามพระราชา
1: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเมื่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสวรรคตไปพวกข้าพระพุทธเจ้าจักถวายเสวตฉัตรให้แก่ใครพระเจ้าข้าพระโอรสของพระองค์ทั้งหมดร้อยพระองค์พระองค์ไหนที่มหาราชเจ้าจะทรงแต่งตั้งให้ปกครองเมืองสืบไป
2: อันโอรสของเราทั้งร้อยพระองค์นั้นทุกคนก็ล้วนเป็นลูกของเราทั้งหมดทุกคนก็ล้วนเป็นเจ้าของเสวตฉัตรทั้งนั้นแต่ใน100คนนั้นมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นที่จับใจพวกท่านและเป็นที่รักใคร่ของประชาชนพวกท่านจงให้เสวตฉัตรแก่ผู้นั้นเถิด
0: ครั้นองค์มหาราชสวรรคตพวกอำมาตย์นั้นจัดการถวายพระเพลิงพระศพของพระองค์เสด็จประชุมกันในวันที่7สรรหาผู้ที่จะมาเป็นมหาราชองค์ต่อไป
1: ในพระโอรสทั้งหมด100พระองค์นั้นมีแต่เจ้าชายสังวรกุมารเท่านั้นที่เป็นที่รักของเหล่าพระไร่ฟ้าหรือแม้แต่เหล่าทหารอำมาตย์ผู้รับราชการในวังก็ร้วนรักใคร่นับถือพระองค์ยิ่งกว่าพระโอรสองค์ใด
0: การหารือในครั้งนั้นเหล่าอำมาตย์ต่างมีความเห็นตรงกันให้พระเจ้าสังวรมหาราชทรงครองราชสมบัติสืบไปโดยมีอำมาตย์บัณฑิตเป็นผู้รับใช้ข้างเคียงนับตั้งแต่นั้นพระเจ้าสังวรมหาราชก็ทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรมประชาชนไร่ฟ้าล้วนอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าเมื่อพระเจ้าสังวรมหาราชได้ครองพระนครสืบต่อจากพระราชบิดาทำให้เหล่าพระกุมารทั้ง99พระองค์นั้นต่างไม่พอใจเนื่องด้วยตามพระราชประเพณีพระโอรสองค์ใหญ่คนที่จะได้เป็นผู้ครองนครต่อจากพระราชาเท่านั้น
3: ท่านพี่ทั้งหลายดูเอาเถิดสังวรนั้นเป็นน้องคนสุดท้องแท้ๆกลับได้ครองนครต่อจากเสด็จพ่อเธอเป็นน้องสุดท้องยังไม่ควรถึงเสวตฉัตรของพระบิดาน
4: ั่นสิเหตุใดเราหมาดถึงไม่แต่งตั้งให้พระเชษฐาอุโบสถกุมารเล่าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเชษฐาของพวกเราทั้งหมด
5: ใช่หรือถ้าว่าพวกเขาเห็นว่าพระเชษฐาของเรานั้นน่ะไม่คู่ควรน่ะก็ควรจะยกราชสมบัติเหล่านั้นให้กับเราซึ่งเราเป็นโอรสองค์ถัดมาหากพวกน้องเห็นตรงกันอย่างเนี้ยเราจะส่งสารไปยังสังวรกุมารให้ยกเสวตฉัตรนั้นคืนให้กับพวกเราถ้าไม่อย่างนั้นน่ะพวกเราทั้งหมด99คนก็จะขอทำสงครามรบเพื่อแย่งชิงราชสมบัติเหล่านั้นคืนด้วยตัวเอง
0: เหล่าพระกุมาร99พระองค์ร่วมกันส่งหนังสือถึงพระเจ้าสังวรมหาราชมีใจความให้ยกฉัตรแก่พวกเขาหากไม่อย่างนั้นแล้วทุกพระองค์จะพายกทัพมาล้อมพระนครไว้พระเจ้าสังวรเมื่อได้รับสารนั้นก็วิตกกังวลเรียกอำมาตย์บัณฑิตมาปรึกษาหารือหาทางแก้ไขท่านอำมาตย์เราจะทำอย่างไรดีล่ะเจ้าพี่ทั้งหมดไม่พอใจที่เราได้ครองนครแทนพระบิดาพวกพี่ก็จะยกทัพมาหากเราไม่ยอมสละราชสมบัติให้อันสมบัติเหล่านี้เราไม่ต้องการที่จะครอบครองแต่เพียงคนเดียวหรอกแต่บ้านเมืองจะมีผู้ปกครองทั้งร้อยพระองค์ได้อย่างไรกันเล่า
1: ทางแก้ไขนั้นก็พอมีอยู่พระเจ้าค่ะแต่หากพระองค์เองจะยอมทำหรือไม่
6: ท่านบอกมาเถิดทางแก้ไขนั้นคืออะไรเรายอมทำหากสิ่งนั้นจะทำให้พวกพี่พอใจได้เราไม่อยากให้เกิดสงครามไม่อยากให้บ้านเมืองร้อนเป็นไฟ
1: ข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระนครไม่อาจมีผู้ปกครองทั้ง100พระองค์ได้แต่พระราชทรัพย์ส่วนอื่นก็ทรงแบ่งให้ได้ไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะ
6: ใช่สินะถ้าเช่นนั้นเราจะแบ่งพระราชทรัพย์ของพระบิดาออกเป็น99ส่วนส่งถวายแด่พระพี่ทั้งหมด99พระองค์ท่านช่วยส่งสารให้เจ้าพี่เราทั้งหมดด้วยนะว่าเราไม่ต้องการรบกับเจ้าพี่ขอเชิญเจ้าพี่ทั้งหลายรับส่วนพระราชทรัพย์ของพระราชบิดาของเจ้าพี่นี้เถิด
0: ครั้งนั้นเมื่อพระกุมารทั้ง99องค์ได้รับสารจากพระเจ้าสังวรมหาราชแล้วครั้งนั้นเจ้าพี่องค์ใหญ่พระนามว่าอุโบสถกุมารเมื่ออ่านพระราชสารแล้วก็ทรงคิดได้ตรัสเรียกพระเจ้าน้องที่เหลือหารือ
7: น้อง

0: เอ๋ยสังวรเจ้าน้องของพวกเราองค์นี้มิได้ตั้งตนแม้แต่จะตั้งตนเป็นศัตรูกลับส่งพระราชสมบัติของบิดาให้พวกเราส่งสารมาด้วยว่าไม่ขอสู้รบกับพวกเรา
1: แล้วพี่ๆเห็นว่าอย่างไรในเมื่อสังวรน้องของเราเขาก็ไม่คิดที่จะครองราชสมบัติแต่เพียงผู้เดียวเหมือนอย่างที่เราคิดกันไว้แต่แรก
2: พี่เองก็ไม่อยากทำสงครามกับผู้เป็นน้องของเราเช่นกัน
3: นั่นสินะสังวรเองก็เป็นที่รักใคร่ของเราประชาทั่วไปเราอมาตย์ยกให้เป็นมหาราชก็เหมาะสมดีแล้ว
0: ใช่แล้วละน้องเอ๋ยเสเวตฉัตรของพระบิดานั้นครั้นจะยกให้กับพระโอรสทุกพระองค์ก็คงเป็นไปไม่ได้สังวรน้องของพวกเรานั้นเหมาะสมแล้วที่จะได้ปกครองพระนครต่อจากเสด็จพ่อเจ้าน้องนี้เป็นผู้ปกครองโดยธรรมเมื่อได้ปกครองนครแล้วก็ก่อให้เกิดความสงบสุขทั่วหน้าเธอทั้งหลายพวกเราพากันไปพบเธอมอบราชทรัพย์แล้วพากันไปสู่ชนบทของพวกเราดังเดิมเถิด
1: น้องเห็นด้วยกับพระพี่ใหญ่น้องเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต้องการทรัพย์สมบัติแต่อย่างใดอันชนบทที่เสด็จพ่อประทานให้ปกครองก็สร้างความสุขให้กับน้องแล้ว
2: น้องเองก็เช่นกันอันสงครามหากเกิดกับพวกเราผู้เป็นพี่น้องกันแล้วบ้านเมืองก็คงจะหาความสงบสุขไม่ได้
3: ถ้าอย่างนั้นน่ะพวกเราก็จงเร่งรีบเดินทางไปหาเจ้าน้องกันเถิดจะได้บอกกับสังวรว่าเราเองไม่ต้องการราชทรัพย์อันใด
4: ครั้งนั้นพระกุมารทั้งหมดนั้นก็ให้เปิดประตูเมืองมิได้ตั้งตนเป็นศัตรูพากันเข้าสู่พระนครทางด้านพระเจ้าสังวรมหาราชนั้นก็ตรัสสั่งให้พวกอมาตย์คุมสักการะเพื่อถวายพระกุมารเหล่านั้นเช่นกันมิทันที่เหล่ากุมารจะมาทูลไม่ขอรับราชทรัพย์ขบวนราชทรัพย์เหล่านั้นก็เดินทางมาถึงยังชนบทของเหล่ากุมารแล้วเหล่าพระกุมารทรงพระดำเนินมาด้วยบริวารเป็นอันมากขึ้นสู่พระราชวังแสดงอาการนอบน้อมแด่พระเจ้าสังวรมหาราชพากันประทับนั่งเนื้ออาสนะต่ำพระเจ้าสังวรมหาราชเองเมื่อเห็นเจ้าพี่ทั้งหมดมาเยือนอย่างเป็นมิตรก็ทรงยินดีตอบรับการเสด็จมาอย่างยินดี
5: เหล่าพระเชษฐาคงได้รับสารของน้องแล้วเห็นเป็นอย่างไรบ้างน้องเองไม่คิดที่จะครอบครองสมบัติเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียวหรอกน้องยินดีที่จะแบ่งราชทรัพย์เหล่านั้นให้พวกพี่ทุกพระองค์พวกพี่อย่าได้อคติกับน้องเลย
4: พระอุโบสถกุมารทอดพระเนตรเห็นสิริสมบัติของพระเจ้าสังวรมหาราชเมื่อประทับนั่งเหนือสีหาสนะภายใต้สเวตฉัตรพระยศใหญ่พระสิริโสภาคอันใหญ่ได้ปรากฏแล้วก็ทรงยินดีที่เหล่าอมาตย์ได้เลือกพระโอรสที่มาครองราชถูกพระองค
0: ์ข้าแต่มหาราชอันที่จริงนั้นพระราชบิดาของพวกเราทรงทราบความที่สังวรกุมารจะได้เป็นพระราชาอยู่แล้วก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตได้ประทานชนบทอื่นๆแก่พวกพี่แล้วซึ่งพระองค์มิได้ประทานชนบทนั้นแก่ท่านเลยข้าแต่มหาราชท่านเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วที่จะได้ครองพระนครเสด็จพ่อก็เห็นว่ามีแต่ท่านนี่แหละที่จะทรงครองพระนครสืบต่อจากพระองค์ได้แม้แต่เหล่าอมาตย์ขุนนางหรือไพร่ฟ้าประชาชนเองก็ตามเขาเหล่านี้ต่างเทิดทูนท่านให้เป็นพระราชาข้าแต่พระเจ้าสังวรราชด้วยพระศรีราชรวัตข้อไหนพระองค์จึงสถิตอยู่เหนือพระเชษฐภาดาเหนือพระเชษฐภาดาผู้ทรงร่วมกำเนิดได้ด้วยพระศรีราชรวัตข้อไหนหมู่พระญาติที่ประชุมกันแล้วจึงไม่ย่ำยีพระองค์ได
5: ้ข้าแต่พระราชบุตรหม่อมฉันไม่ได้ริษยาสมณะทั้งหลายผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวงหม่อมฉันนอบน้อมท่านเหล่านั้นโดยเคารพไหว้เท้าของท่านผู้คงที่สมณะเหล่านั้นยินดีแล้วในคุณธรรมของท่านผู้แสวงหาคุณย่อมพร่ำสอนหม่อมฉันผู้ประกอบในคุณธรรมผู้พอใจฟังไม่มีความริษยาหม่อมฉันได้ฟังคำของสมณะผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวงเหล่านั้นแล้วไม่ได้ดูหมิ่นสักหน่อยนึงเลยใจของหม่อมฉันยินดีแล้วในธรรมกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลเดินเท้าหม่อมฉันไม่ตัดเบี้ยเลี้ยงและบำเหน็จบำนาญของจาตุรงคเสนาเหล่านั้นให้ลดน้อยลงอำมาตย์ผู้ใหญ่และข้าราชการผู้มีปรีชาของหม่อมฉันมีอยู่ช่วยกันบำรุงพระนครพาราณสีให้มีเนื้อมากมีน้ำดี อันหนึ่งพวกพ่อค้าผู้มั่งคั่งมาแล้วจากรัฐต่างๆหม่อมฉันช่วยจัดอารักขาให้พ่อค้าเหล่านั้นขอได้โปรดทราบอย่างนี้เถิดเจ้าพี่อุโบสถ
0: ข้าแต่พระเจ้าสังวรราชด้วยพระองค์ทรงครอบครองราชสมบัติแห่งหมู่พระญาติโดยธรรมพระองค์เป็นผู้มีพระปีชาด้วยเป็นบัณฑิตด้วยทั้งทรงเกื้อกูลพระประยุรญาติด้วยศัตรูทั้งหลายย่อมไม่เบียดเบียนพระองค์ผู้แวดล้อมไปด้วยพระประยุรญาติมองมูลด้วยรัตนะต่างๆเหมือนจอมอสูรไม่เบียดเบียนพระอินทร
4: ์พระเจ้าสังวรมหาราชทรงประทานยศใหญ่แด่พระเจ้าพี่ทุกพระองค์หลังจากนั้นเหล่าพระกุมารทุกพระองค์ก็ไม่ทรงคิดอคติต่อพระเจ้าสังวรมหาราชอีกเลยทุกพระองค์ล้วนยอมรับจะเทิดทูนให้พระองค์ทรงครองราชโดยธรรมพระเจ้าพี่เหล่านั้นประทับอยู่ในสำนักของพระองค์ตลอดกึ่งเดือนก็ทูลลากลับชนบท
0: ข้าแต่มหาราชบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกหม่อมฉันจะขอลากลับไปที่ชนบทพวกหม่อมฉันจะขอระวังพวกโจรที่กำเริบขึ้นในชนบททั้งหลายเชิญพระองค์ทรงเสวยสุขในราชสมบัติเถิด
4: จากนั้นเหล่ากุมารทั้ง99พระองค์ก็เสด็จไปสู่ชนบทของตนพระเจ้าสังวรมหาราชทรงดำรงในโอวาทของอมาตย์บัณฑิตในที่สุดแห่งพระชนมายุได้ไปเพิ่มเทพนครให้เต็มดูก่อนภิกษุครั้งก่อนเธอทนต่อโอวาทเช่นนี้บัดนี้เหตุอะไรไม่กระทำความเพียรภิกษุนั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลทรงประชุมชาดกสังวรกุมารผู้เป็นพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุนี้อุโบสถกุมารได้มาเป็นสารีบุตรเจ้าพี่ที่เหลือได้เป็นเถรานุเถระและบริษัทได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนอมาตย์บัณฑิตผู้ถวายโอวาทเสวยพระชาติเต็มพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะกะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาพอสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสัก1นาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีเนี่ยเพราะทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำ

เหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้ล่ะจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของต้องไปผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงดังนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งดังนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีๆกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางกลางแต่แม้เราหยุดตรงกลางกลางเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทนทุรายเราจะได้ให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเหมือนกันนะแล้วก็

ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกหรือนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเอเวจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยๆให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีนะมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการเราได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผล

ฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เร่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆโดยไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแว๊บแว๊บเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมม้าพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆ

แล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงจะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสใสอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเชนรักขังปันธามิสัพพะโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธะสะเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

มขอเริ่มต้นจากมันเป็นงี้ได้ไงคือคุณย่าของผมเนี่ยท่านมีวิชาปัดลมฝนไปทางอื่นได้ผมนี่เห็นจะๆมากับตาตัวเองลมพายุฝนตั้งเขามืดๆมาที่บ้านบรรยากาศน่ากลัวมากคุณย่าจะนำผ้ามาท่องคาถาแล้วก็ปัดผ้าไปพอปัดผ้าไปทางไหนลมฝนก็จะเปลี่ยนทิศเป็นในทางนั้นจนหมดเกลี้ยงเลยนอกจากนี้ท่านยังมีวิชา Amazing วิทยา รักษาต้อกระจกด้วยวิธีให้คนที่เป็นตาต้อตาต้อนั่งบนครกแล้วนำกะลามาครอบเบ้าตาเขาไว้หยิบเนื้อปลาเค็มขึ้นมาท่องคาถาตัดต้อต้อหายตัดหวายหวายก็ขาดตาสายตัดสายไฟฟ้าฟาดขาดแล้วต้อเอ้ยจบคำก็ฟันฉับไปที่เนื้อปลาเค็มนั้นไปที่กะลาปรากฏว่าโรคตาต้อหายทันทีท่านยังเป็นหมอตำยามือโปรทำคลอดทารกใครลืมตาดูโรคมาแล้วนับร้อยชีวิตมีฉายาว่าหมอตำยามือสะอาดก็เพราะมือท่านไม่เคยเปื้อนเลือดขณะทำคลอดเลยเพราะท่านจะเป็นคนสั่งการให้คนอื่นทำผมเองก็เกิดมาด้วยฝีมือคุณย่าท่านอนุภาพมากปรารถนาจะถ่ายทอดวิทยายุทธวิชาทั้งหมดให้กับผมแต่ผมเซโนเป็นผลให้วิชาเหล่านี้สูญหายไปพร้อมกับชีวิตของหญิงชราวัย94ปีพ่อแม่ผมทำนาประเภทหลังสู่ฟ้าหน้าจมดินคือยิ่งทำยิ่งจนลงไปเรื่อยๆแล้วลูก5คนก็มีชีวิตอยู่อย่างลำบากที่จังหวัดสงขลาจึงเปลี่ยนจากทำนามาเลี้ยงหมูก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมีหนี้สินท่วมหัวกว่า2ล้านบาทโอ้กระทั่งผมโตยังต้องคอยตามใช้หนี้ท่านเรื่อยๆตัวผมเป็นคนลูกคนสุดท้องพอผมเจริญวัยอายุได้8ขวบคำถามว่าทำไมพุทธก็มาเต็มหัวไปหมดเลยทำไมเด็กบ้านอื่นได้ไปเล่นทำไมผมต้องช่วยทำงานบ้านทำไมบ้านผมจึงต้องยากจนก็ทำไมมีเงินมือต้องยากจนนะทั้งที่ขยันกว่าคนอื่นทำไมความรู้ความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วทำไมคนเราจึงต่างกันแล้วก็มีคำแนะนำมาว่าต้องเรียนหนังสือให้จบถึงสูงเท่านั้นจึงจะรู้คำตอบนี้ได้คำบอกนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนเด็กป.5คิดหาวิธีที่จะพลิกดินตะกายสู่ดวงดาวเรียนต่อถึงศูนย์กลางการศึกษาคือกรุงเทพคนสงขลานี่เองเนาะแต่พ่อแม่ไม่อนุญาตเพราะไม่มีเงินแล้วก็ยังเล็กอยู่ผมก็หาช่องทางไปอยู่กับหลวงลุงซึ่งเป็นญาติที่วัดย่านนนทบุรีจนได้เพราะว่าอยู่ได้ปีเดียวท่านก็มีอันตั้งย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสที่พัทลุงไปเมืองลุงหนึ่งเป็นเหตุให้ผมต้องกลับไปด้วยหมดติดอยู่กรุงเทพการเรียนของผมที่พัทลุงบางช่วงต้องเดินทางไปกลับวันละ140กิโลเมตรที่แยกคือย้ายไปอยู่คนโน้นทีคนนั้นทีมากกว่า30ครั้ง

และสอบติดที่สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพผมเลิกเรียนภาคค่ำเพื่อจะทำงานหาเงินเป็นค่าเช่าห้องคาราวเรียนเรียนจบหัวใจก็สั่งลุยได้ทำงานที่บริษัทที่ดังมากเลยยูคอมวันหยุดเสาร์ที่จะหาซื้อเสื้อผ้าแถวสำเพ็งโบแบไปเปิดร้านขายที่ภาคใต้จ้างคนดูแลร้านภายใน3 เดือนร้านผมก็มีชื่อดังที่สุดในสงขลาผมยังอุตสาหะทำงานไปด้วยเรียนต่อไปด้วยเหนื่อยมากพอเรียนจบผมจึงได้ออกจากงานด้วยความมั่นใจที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างและโดดเด่นกว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ผมจะเปิดโรงเรียนกวดวิชานักเรียนสายอาชีวะเพื่อสอบเข้าคณะวิศวะช่วงนั้นสถาบันกวดวิชาหลายแห่งล้วนเปิดสอนแต่นักเรียนสายสามัญโอกาสทองจะเป็นของผมแล้วผมเปิดสอนที่หาดใหญ่เป็นแห่งแรกในประเทศไทยด้วยความสามารถในการถ่ายทอดเทคนิคเด็กจึงแห่มาเรียนกันกว่า300 คนจนต้องเตรียมขยายสาขาแต่ทว่าทีมงานซึ่งเป็นรุ่นพี่แยกตัวไปเปิดโรงเรียนแข่งกับผมผมสะดุ้งเฮือกเล็กๆไม่มีทางยอมแพ้หาทีมงานใหม่ขยายสาขาไปทั่วประเทศ15 แห่งเห็นไหมจ๊ะรุ่นพี่คนนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้มีสถิติการรับสมัครสูงสุด800 คนต่อครั้งทำให้ผมเป็นโรคหอบหอบซับทันทีความรุ่งเรืองอยู่ในชีวิตผมได้2 ปีก็ต้องสะดุดอีกครั้งหนึ่งคือทีมงานดังแล้วก็แยกวงอีกแต่ด้วยหัวใจที่ไม่แพ้ผมกลับมาคิดใหม่ทำใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราทำไมเราถึงไม่สำเร็จเหมือนคนอื่นทำไมเราถึงแตกต่างจากคนที่สำเร็จแล้วผมก็เริ่มกลับไปเรียนต่อปริญญาโทอีกครั้งหนึ่งแต่หลักสูตรก็ยังไม่ตรงใจนักเผลอได้ยินข่าวหลักสูตรการพูดขึ้นมาอ๋อเป็นนักพูดนี่นะผมคิดว่าน่าจะเรียนไปก่อนผมจึงเลือกเรียนศิลปะการพูดที่สถาบันแห่งหนึ่งแต่พอเรียนจบอาจารย์ที่สอนท่านก็เสียชีวิตพอดีท่านคงเห็นว่าผมพูดเก่งแล้วท่านก็เลยไปเลยหมดหน้าที่ท่านสถาบันยังเชิญให้ผมไปเป็นอาจารย์สอนแทนอบรมอยู่ภาคหนึ่งก็มีลูกศิษย์เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านมาเรียนเพื่อหาวิทยากรไปอบรมข้าราชการในสำนักพระราชวังแล้วท่านก็มาเชิญผมไปอบรมผมจึงเริ่มค้นหาหลักสูตรพัฒนาคนเพิ่มเติมโดยได้เดินทางไปเรียนรู้หลักสูตรต่างๆอย่างต่างประเทศผมคิดว่ามันใกล้จะได้รับคำตอบแล้วว่าทำอย่างไรจะก๊อปปี้ความสำเร็จของคนได้ทะเลแห่งความเปลี่ยนแปลงของชีวิตผมเป็นนักพูดเลยเนี่ยกระต่ายผมดันโดนไปศึกษาการทำงานของสมองพยายามเรียนรู้สมองทำงานอย่างไรเพื่อจะหาทางก๊อปปี้สมองคนแต่เมื่อเรียนรู้ต่อไปผมก็พบว่าไม่ใช่การพัฒนาคนไม่ใช่แค่ติกากับสมองแต่ต้องลงไปถึงเรื่องจิตผมได้เรียนรู้แนวคิดของที่ปรึกษาทางด้านจิตของประธาน

สงบแล้วนึกจินตนาการมาตนประสบความสำเร็จแล้วคล้ายๆการอธิษฐานเป็นต้นไม่ได้หลักสูตรใดมาก็นำมาอบรมทำให้มีผู้มองเห็นแววชวนไปเป็นที่ปรึกษาและกรรมาธิการหลายตำแหน่งในรัฐสภาแล้วก็เกิดแนวคิดว่าถ้าเรามีอำนาจไปกันใหญ่แล้วเนี่ยงานพัฒนาคนของเราจะไม่มีสะดุดนั่นคือผมต้องเป็นนายกรัฐมนตรีซะเองแต่แล้วก็เปลี่ยนใจไม่เห็นว่านายกนั้นเป็นก็ได้ชั่วคราวแต่งานพัฒนาคนจะต้องทำต่อเนื่องจึงย้อนกลับมาเปิดศูนย์อบรมคนชื่อหลักสูตร Leadership Within และฝึกผู้ประกอบการโดยร่วมกับอดีตผู้บริหารบริษัทฟิลิปจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งซื้อหลักสูตรมาเป็นล้านจะเปิดอบรมในประเทศไทยเพราะเห็นตัวอย่างจากสิงคโปร์มีคนไปเปิดและประสบความสำเร็จอย่างงามแต่พอมาเปิดจริงในประเทศไทยกลับไปประสบความสำเร็จเพราะว่ามีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษจนผู้บริหารชาวเนเธอร์แลนด์ถอนตัวกลับไปผมจึงนำมาหลักสูตรมาแปลเป็นภาษาไทยและเปิดอบรมต่อมีผู้มาเรียนบ้างแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรผมจึงเริ่มสงสัยว่าอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จจนต่อมากระทั่งวันหนึ่งมีผู้นำบุญกลุ่มหนึ่งได้มาอบรมกับผมทั้งครอบครัวเขาได้ฟังผมพูดเรื่องกายสมองจิตและศีลสมาธิปัญญาเขาจึงอยู่รอคอยเพื่อจะคุยกับผมแล้วก็ชวนผมมาศึกษาต่อมาฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายผมจึงได้มาวัดพระธรรมกายมาฝึกสมาธิชมมหาธรรมกายใจดีสถานที่รวมคนจำนวนล้านทำให้เข้าใจวัดมากขึ้นและคิดจะช่วยที่นี่ทำวัดให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธเบ้าหลอมมนุษย์แห่งอนาคตผมได้ดูประวัติคุณยายพอเห็นภาพคุณยายผมรู้สึกคุ้น

0: ว่าคุณยายให้มาช่วยหลวงพ่อครับหลวงพ่อการอนุโมทนาผมก็ได้ติดจานดาวธรรมขึ้นแล้วก็ขึ้นพรรณาวัดนั่งสมาธิจนเห็นองค์พระและแล้วคำตอบจากคำถามมากมายทั้งชีวิตก็บังเกิดขึ้นราวดอกบัวบานสะพรั่งบุญนั่นเองคือเบื้องหลังชีวิตทุกชีวิตกรรมจัดสรรที่เป็นไม่มีใครสามารถก๊อปปี้ใครให้เหมือนใครได้ถ้าไม่มีบุญรองรับนี่สุดยอดเลยนะคำถามคุณย่าใช้ผ้าโบกและฝนและใช้เนื้อตากะลารักษาต้อได้อย่างไรทำไมถ้าเป็นหมอตำแยแต่กลับรักความสะอาดมากไม่ยอมให้มือเปื้อนเลอะเลยซึ่งขากาอาชีพพอสมควรท่านตายแล้วไปไหนครับเหตุใดคุณพ่อคุณแม่จึงลำบากมีหนี้สินช่วยชีวิตการที่ผมช่วยท่านใช้หนี้จะทำให้ต่อไปผมไม่เป็นหนี้ไหมครับเหตุใดตอนที่ผมเรียนผมต้องย้ายที่อยู่ถึง30ครั้งผมยังมีการที่ต้องย้ายบ้านที่อยู่ปัจจุบันอีกหรือไม่ชักแย่งเหมือนกันเหตุใดผมยังเป็นคนคิดใหญ่ทำใหญ่คิดทำเล็กไม่เป็นแต่ว่าเมื่อประสบความสำเร็จช่วงหนึ่งจะมีอุปสรรคทำให้แตกแยกไม่อาจรวมทีมได้แม้ปัจจุบันการจะช่วยวัดและรวมคนมาวัดก็พบอุปสรรคคล้ายๆกันไม่อาจรวมได้เป็นเพราะวิบากกรรมหรือวิบากมารหรือว่าวิบากมันมาขัดขวางการสร้างบารมีของผมครับเหตุใดผมยังมีมิตรเป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าคอยสนับสนุนผมทั้งหมดในขณะที่อายุใกล้ๆกันกับคอยขัดแย้งและพอได้เงินก้อนใหญ่มาเงินนั้นก็กระจายหายไปหมดอย่างรวดเร็วผมจะหลุดพ้นจากภาระการเงินไปรอดไปโลดได้อย่างไรครับการที่ผมสอนคนให้ทำใจสงบแล้วนึกจินตนาการถึงความสำเร็จที่ต้องการเป็นเหมือนกับการอธิษฐานจิตให้ประสบความสำเร็จหรือไม่การอธิษฐานจิตให้บังเกิดผมอย่างให้บังเกิดผลอย่างรวดเร็วนั้นจะต้องอธิษฐานอย่างไรเคยได้ยินบางคนที่ทำบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานทุกวันให้พบปะแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่พึงปรารถนาแต่กลับเจอสิ่งตรงกันข้ามนำมาเป็นเพราะเหตุใดล่ะครับเหตุใดผมยังมีแนวคิดอยากพัฒนาคนให้เหมือนกันอย่างมากจนถึงกับคิดจะก๊อปปี้ความสำเร็จไปใส่ให้กันเลยทีเดียวครับแต่สุดท้ายก็เลยรู้ว่าทำไม่ได้เลยถ้าปราศจากบุญการที่ผมมีคำถามอยู่ในใจให้คอยหาคำตอบอยู่ตลอดมาเป็นเพราะว่าผมมีภารกิจอะไรในชาติก่อนหรือไม่ครับก่อนชาตินี้ผมมาจากไหนมีหน้าที่อะไรในงานพระพุทธศาสนาทำไมเมื่อเห็นคุณยายอาจารย์แล้วน้ำตาไหลครับผมตั้งใจจะบวชเมื่ออายุ40ปีจะมีกำลังบุญพอหรือไม่ครับเอ้าลูกทั้งสองผมมักจะบอกว่าเขามาจากดุสิตบุรีจริงๆแล้วเขามาจากไหนครับมีหน้าที่อะไรบ้างเขามีบุญบวชหรือไม่ครับหลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาคุณย่าใช้ผ้าโบกไล่ฝนใช้เนื้อตัดกะลารักษาต้อได้เพราะคุณย่ามีวิชาของวิทยาธรเมื่อท่านร่ายเวทคาถาคมก็จะทำให้อาจารย์แต่ละสาขาวิชาที่ท่านดูแลวิชานั้นๆให้ศักดิ์สิทธิ์ได้มาช่วยร่ายเวทบรรดาให้เกิดขึ้นอีกทั้งคุณย่าก็มีบุญทางด้านนี้ด้วยจ้ะถ้าเป็นหมอตำแยได้รักษาความสะอาดมากไม่ยอมให้มือเปื้อนเลือดเลยซึ่งปกติอาชีพนี้มือจะต้องเปื้อนเลือดเพราะเป็นอัธยาศัยส่วนตัวของท่านที่รักความสะอาดไม่ใช่หลักวิชาของวิทยาธรจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นวิทยาธรหญิงชั้นดีอยู่ในป่าหิมพานต์จ้ะตอนนี้ท่านก็กำลังเรียนวิชาแล้วก็ลองวิชาไปเรื่อยๆกับอาจารย์วิทยาธรของท่านกำลังเรียนดีๆตอนนี้ได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีบารมีเพิ่มขึ้นแต่ท่านก็เอาบารมีเนี่ยไปเรียนวิชาของท่านเพิ่มเติมความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นจ้ะเพิ่มเติมความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปตามรักษาวิชาเด้อคุณพ่อแม่ลำบากมีหนี้สินตลอดชีวิตเพราะในอดีตท่านทำทานมาน้อยอีกทั้งมักจะชอบขอยืมเงินคนและไม่ยอมคืนเจ้าหนี้ก็กับปัจจุบันไม่ค่อยประมาณในการใช้ทรัพย์ไม่ค่อยวางแผนในการใช้ทรัพย์จ้ะจึงเป็นหนี้ตลอดชีวิต การที่ลูกได้ช่วยท่านใช้หนี้นั้นก็ถือว่าเป็น

ตอบแทนคุณบิดามารดาบุญนี้ก็จะมีส่วนในการที่จะทำให้เราไม่เป็นหนี้สินแต่ลูกก็ต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะจ๊ะลูกต้องย่าที่อยู่ถึง30ครั้งเพราะเป็นช่วงของกรรมตระหนี่ในอดีตได้มาส่งผลทำให้ชีวิตลำบากและต้องย้ายที่อยู่อีกทั้งเวลาญาติมาน่ะในชาตินั้นน่ะมาขออยู่อาศัยด้วยกับปฏิเสธที่จะช่วยเหลือให้เขาอยู่ด้วยทั้งที่ตัวเองช่วยได้แต่ก็ไม่ช่วยวิบากกรรมดังกล่าวบางลงไปแล้วให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆจะได้พ้นจากวิบากกรรมนี้นะจ๊ะลูกเป็นคนคิดใหญ่คิดเล็กไม่เป็นเพราะติดนิสัยอย่างนี้ข้ามชาติมาตอนที่ได้มาทำบุญกับหมู่คณะแล้วก็อธิษฐานจิตให้เป็นคนคิดใหญ่ทำใหญ่อย่าได้คิดเล็กเลยจ้ะเพราะหมู่คณะนี่ก็ชอบคิดใหญ่ๆกันคิดเล็กไปเป็นคิดใหญ่ไปเลยพอประสบความสำเร็จช่วงหนึ่งก็จะมีอุปสรรคทำให้แตกแยกกันไม่อาจจะรวมเป็นทีมได้แม้จะรวมคนมาวัดเป็นทีมมาวัดก็มีอุปสรรคคล้ายกันเพราะกรรมในอดีตก็เคยทำอย่างนี้เช่นเดียวกันคือเมื่อลูกไปร่วมงานกับคนอื่นเป็นทีมจนประสบความสำเร็จแล้วลูกก็มักจะแยกตัวออกมาตั้งทีมใหม่ก็ให้ได้ความเป็นธรรมดาของโลกเขาก็อยากเป็นตัวของเขาเองเนี่ยอย่าได้ไปทุกข์ใจไปเลยจ้ะถือว่าเราได้สร้างคนที่มีความสามารถขึ้นมาในโลกใบนี้อีกทั้งให้ลูกมีสังหาวัตถุ4ให้ครบถ้วนเพื่อผูกใจทีมงานเอาไว้นะจ๊ะแล้วก็ให้สร้างระบบในการทดแทนคนที่จากไปด้วยจ้ะลูกมักมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกันมักจะคอยขัดแย้งกันเพราะตัวลูกเองนะเป็นคนมั่นใจในตนเองสูงจนบางครั้งไม่ค่อยรับฟังความเห็นของคนรุ่นเดียวกันจ้ะแต่ลูกจะเป็นคนคุยเก่งนำเหนือเก่งจึงทำให้ผู้ใหญ่ชอบจ้ะพอได้เงินก้อนใหญ่มาก็อยู่ชั่วคราวให้มีเหตุกระจัดกระจายไปเพราะกำลังทานบารมีในอดีตไปอยู่ในระดับหนึ่งเมื่อไปทำงานที่ใหญ่กว่ากำลังบุญจึงไม่อาจรองรับสมบัติใหญ่ได้จ้ะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะต้องมีบุญรองรับลูกคิดใหญ่ได้แต่ต้องวางแผนค่อยๆโตไปตามลำดับเหมือนปลูกต้นไม้ใหญ่ก็ต้องใช้เวลาอย่าใจร้อนจนเกินไปอีกทั้งหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆและจะไปรอดและไปโลดจ้าก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนเดี๋ยวเวลามันพลึบมันจะพลึบได้นะจ๊ะการที่ลูกสอนคนได้ทำจิตให้สงบแล้วนึกจินตนาการถึงความสำเร็จที่ต้องการกับการอธิษฐานจิตให้สำเร็จนั้นมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้เป็นอธิษฐานบารมีเพราะอธิษฐานบารมีนั้นจะต้องสั่งสมบุญให้ได้เสียก่อนแล้วจึงตั้งจิตอธิษฐานจ้ะคือเอาบุญเป็นที่ตั้งของใจจ้ะการอธิษฐานจิตให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนั้นจะต้องระลึกนึกถึงความดีที่เป็นจริงความดีอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดเลยเช่นเข้าวัดมา30ปีแล้วก็ได้รักษาศีล5ทุกวันในวันธรรมดาและรักษาศีล8ในวันพระทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเป็นต้นนี่แหละจ้ะจึงจะเป็นสัจจะบารมีแบบสุวรรณสารได้คือเอาความดีที่เราทำได้จริงๆอย่างต่อเนื่องมาเป็นฐานในการอธิษฐานจิตจึงจะสำฤทธิ์ผลได้อย่างเร็วแรงจ้าตามทันไหมจ๊ะการที่บางคนทำบุญทุกบุญและอธิษฐานจิตทุกวันให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการแต่ผลออกมากลับตรงกันข้ามเพราะกำลังบาปมากกว่ากำลังของบุญที่ตนได้ทำอยู่เข้าใจง่ายๆคือยังอยู่ในช่วงระหว่างที่บาปยังส่งผลอยู่บาปที่เราทำข้ามชาติมากับในปัจจุบันเนี่ยกำลังมันมีมากกว่าเขากำลังส่งผลอยู่และบุญก็กำลังทำงานอยู่จึงต้องรอคอยเวลาแห่งความสำเร็จดังนั้นอย่าท้อใจ

ให้สร้างบุญต่อไปแล้วอธิษฐานจิตทุกวันจนกระทั่งสักวันหนึ่งบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็จะเป็นไปตามความปรารถนาของตนได้จ้ะตามทันไปจ้ะเหตุที่ลูกมักมีความคิดอยากพัฒนาคนในเหมือนกันอย่างมากจนถึงกับคิดจะก๊อปปี้ความสำเร็จไปใส่กันเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็รู้ว่าทำไม่ได้ถ้าปราศจากบุญเพราะในอดีตลูกเคยบวชเป็นพระกับหมู่คณะได้ช่วยทำหน้าที่เผยแผ่อยากให้คนเป็นคนดีเหมือนกันได้มุ่งมั่นในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมความรู้ให้ทุกคนเพราะอยากให้ทุกคนเหมือนกันแต่ก็ได้เพียงบางคนและก็รู้ว่าถ้าปราศจากบุญแล้วความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้ยากนิสัยนี้ติดตัวมาจ้าการที่ลูกมีคำถามอยู่ในใจตลอดเวลาเพื่อให้มีคำตอบออกมาเพราะลูกเป็นคนปัญญาจริตติดมาหลายชาติโดยเฉพาะพุทธันดรที่ผ่านมาลูกได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชต่อมาได้ออกบวชตามพระราชาภายหลังจากที่มีครอบครัวแล้วนี่แหละจ้ามาบวชแล้วก็เป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิตได้สร้างบารมีกับหลวงปู่คุณยายและหมู่คณะมาถึงนั้นเมื่อมาเจอคุณยายจึงน้ำตาไหลจ้ามีผลการปฏิบัติธรรมได้กระถึงดวงใสองค์พระใสเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ชาตินี้ต้องหาทุนทรัพย์เอาไว้ให้ลูกทั้งสองคนก่อนไม่ใช่พอฟังเสร็จเลิศพรุ่งนี้มาบวชตั้งหาทุนทรัพย์เอาไว้ลูกทั้งสองคนก่อนนะลูกนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเขาและเพื่อการศึกษาเขาและเพื่อการทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ในฐานะที่เราเป็นบุพการีเป็นพ่อพอเสร็จภารกิจแล้วค่อยมาบวชในภายหลังจ้ะลูกทั้งสองคนมาจากที่สว่างลูกชายก็มีบุญบวชจ้ะส่วนลูกสาวก็เป็นกองเสบียงจ้ะชาตินี้พระเจ้ากำลังให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่182

จากตอนที่แล้วมโหสถได้ทูลท้าทายให้พระเจ้าจุลนีทรงพิสูจน์ความจริงว่าข้าแต่มหาราชหากพระองค์ไม่ทรงเชื่อคำของหม่อมฉันก็ขอเชิญเสด็จกลับไปยังพระราชนิเวศเพื่อทอดพระเนตรให้ประจักษ์แก่สายพระเนตรเถิดเมื่อนั้นพระองค์จะไม่ทรงเห็นแม้เงาของพระมเหสีพระโอรสพระธิดาตลอดจนพระชนนีผู้เป็นที่รักของพระองค์เพราะได้ถูกทหารของหม่อมฉันควบคุมตัวไปถวายพระเจ้าวิเทหราชซะแล้วท้าวเธอจึงตรัสเรียกอำมาตย์ผู้หนึ่งมาเฝ้ามีรับสั่งว่าเร็วพวกเจ้าจงไปดูในวังของเราให้ท่วนทีว่าเหตุการณ์เป็นจริงอย่างที่มโหสถพูดหรือไม่อำมาตย์พร้อมเหล่าราชบุรุษก็รีบควบม้ากลับไปยังพระราชนิเวศทันทีที่เปิดประตูเข้าไปก็พบว่าห้องประทับของกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ว่างเปล่าไม่มีใครเลยเมื่ออำมาตย์เห็นดังนั้นก็รีบกลับไปทูลถวายรายงานพระเจ้าจุลนีทันทีพระเจ้าจุลนีทรงทราบความนั้นแล้วก็ทรงเสียพระทัยอย่างมากพระหทัยสั่นระรัวด้วยความโศกทรงทอดพระเนตรมโหสถด้วยพระหฤทัยขุ่นแค้นพลางดำริว่าเราน่ะประสบทุกข์ใหญ่หลวงถึงเพียงนี้ก็เพราะเจ้ามโหสถเพียงผู้เดียวครั้นแล้วก็ยิ่งทรงกลิ้วหนักขึ้นพระวรกายสั่นสะท้านด้วยเพลิงแห่งโทสะมโหสถเห็นพระอาการพิโรธของพระเจ้าจุลนีแล้วก็คิดว่าอย่ากระนั้นเลยเราจะต้องทำให้พระองค์ทรงบังเกิดความอาลัยรักในพระเทวีให้จงได้เพราะเมื่อทรงระลึกถึงพระนางแล้วพระหทัยย่อมอ่อนลงในที่สุดพระองค์ก็จะเว้นไม่ทำอันตรายแก่เราเพราะเหตุว่าถ้าพระองค์ฆ่าเราซะแล้วพระองค์ก็จะไม่ได้พระเทวีกลับคืนมาครั้นทราบอุบายที่จะหยุดยั้งพระเจ้าจุลนีแล้วมโหสถจึงได้เริ่มพรรณนาความงามของพระนางนันทาเทวีด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานว่าข้าแต่สมมุติเทพพระนางเจ้านันทาเทวีนั้นทรงเป็นยอดเบญจกัลยาณีหาสตรีอื่นเปรียบปานมิได้พระนางทรงมีพระสรรพางกายงดงามพลิ้งเพลาพระชวีวันผุดผาดดุจทองทาพระโสนีน่ะอ่อนแอ่นอรชรประดุจแผ่นทองคำธรรมชาติที่ผิวงามบั้นพระองค์ก็เล็กเกลียวจนอาจกำรอบได้ด้วยพระกรทั้งคู่ของพระนางเองพระนางน่ะทรงมีพระเพลาทั้งคู่งามดั่งงวงกุญชรแนบชิดสนิทเนียนปราศจากข้อพระเพลาและข้อพระบาทมีพระสันฐานพอดีไม่สูงไม่ต่ำเกินไปพระโลมชาติตลอดพระวรกายก็ละเอียดอ่อนละมุนละไมยิ่งนักในยามเสด็จพระดำเนินพระนางก็ทรงสำรวมพระกิริยามารยาทอย่างดีเยื้องย่างพระยุคลบาทอันแดงก่ำดุจเท้านกพิราบญาตราไปมางามสง่าดังนางหงดูอ่อนไหวประหนึ่งเถาผู้ชง

เส้นเกศาที่ประพระอังสาน่ะจะงอนช้อยขึ้นเบื้องบนดุจปลายมีดดวงพระเนตรทั้งคู่นั้นล่ะก็สุขใสสกาวราวเปลวเพลิงในราตรีแห่งเหมันตะลดูที่ควรขาวก็ขาวสะอาดที่ควรดำก็ดำครับฉายแววซึ้งหน้าทัศนาราวในตาของลูกควางเส้นพระโลมาที่เรียงรายรอบขอบพระเนตรก็โอนอ่อนดีงามประหนึ่งนาทีทานประดับด้วยลำไผ่เล็กๆ เรียงรายอยู่ตามชายฝั่งพระนาสิกก็โด่งพองามเปรียบด้วยขอทองก็มีปานคู่พระฐานอันเต่งตึงก็งามเด่นดุจปฐุมชาติที่เชิดชูอยู่ณอุรประเทศเปรียบประหนึ่งผลมะพร้าวทองสองผลวางอยู่บนแผ่นกระดานทองพระนางเจ้านันทาเทวีพระองค์นั้นทรงงามพร้อมตรงตามเบญจกัลยาณีลักษณะยากที่ข้าพระองค์จะพรรณนาความงามของพระนางให้หมดสิ้นได้แม้นบุรุษใดได้ยนโฉมสครานของพระนางแม้เพียงชั่วครู่ย่อมจำสนิทติดตาตรึงใจไปชั่วกาลนานด้วยเหตุนี้เองพระนางจึงนับว่าเป็นนารีรัตนะนางแก้วผู้เปี่ยมล้นด้วยพระบุญญาธิการโดยแท้สมแล้วที่เป็นยอดขัตติยานีคู่บุญบารมีของพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในมหิสวรรยาธิปักพระพุทธเจ้าค่ะตลอดเวลาที่พร่ำพรรณนาถึงความงามของพระนางนันทาเทวีอยู่นั้นมโหสถก็เฝ้าสังเกตพระเจ้าจุลนีไปด้วยเห็นชัดว่าทรงเคลิบเคลิ้มไปตามถ้อยพรรณนาในทุกบทตอนพระนางนันทาเทวีได้ปรากฏในพระหทัยของเท้าเธอเสมือนมาประทับอยู่ณเบื้องพระพักแม้นพระองค์จะทรงร่วมพระแท่นบรรทมกับพระนางจนมีพระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยกันแล้วก็ตามแต่พระอาการที่ทรงแสดงออกมานั้นบ่งบอกถึงความรักความสิเนหาในพระนางอย่างเปี่ยมล้นราวกับยังไม่เคยได้ทอดพระเนตรเห็นพระนางมาก่อนเลยมโหสถใช้กุศโลบายพรรณนาถึงความงดงามของพระรูปโฉมพระนางนันทาเทวีซึ่งเป็นถ้อยคำอันฉานฉลาดที่ถูกกาละพอเหมาะพอดีเป็นถ้อยคำที่มัดพระหฤทัยของพระเจ้าจุลนีให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของตนได้เมื่อมโหสถเห็นดังนั้นก็รู้ทันทีว่าบัดนี้ตนกำลังเป็นต่อพระเจ้าจุลนีแน่แล้วดังนั้นจึงได้ถือโอกาสกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระพัสดาของพระนางนันทาผู้น่าสงสารบัดนี้นะขอพระองค์จงตัดสินพระทัยให้แน่วแน่เถิดว่าพระองค์จะทรงรอชื่นชมกับความตายของพระนางนันทาหรืออย่างไรหากพระองค์ทรงฆ่าหม่อมฉันให้ตายเสียในบัดนี้พระเจ้าวิเทหราชก็จะประหารพระนางให้สิ้นพระชนเช่นกันเมื่อหม่อมฉันต้องบายหน้าไปสู่สำนักของพญายมพร้อมๆกับพระนางพญายมเห็นหน้าเราทั้งสองแล้วเนี่ยฉะไหนเลยจึงจะไม่ยกพระนางให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหม่อมฉันถึงตอนนั้นคนอย่างหม่อมฉันจะต้องเดือดร้อนกับความตายทำไมล่ะการตายเยี่ยงนี้นะหม่อมฉันยังมองไม่เห็นว่าจะเสื่อมเสียประโยชน์อะไรเลยตรงข้ามกลับเห็นว่าจะได้กำไรซะด้วยซ้ำมีอย่างที่ไหนล่ะอยู่ดีๆก็ได้นางแก้วมาครอง
โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยพระพุทธ

จ้าค่ะวาจาของมโหสถช่างทิ่มแทงพระหฤทัยของพระเจ้าจุลนียิ่งนักเพราะเป็นธรรมดาของมนุษย์ผู้ที่ยังหลงไหลติดอยู่ในกามคุณไม่ว่าจะติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเมื่อพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็ยิ่งคิดถึงยิ่งโศกเศร้าเสียใจทุกทรมานแสนสาหัสยิ่งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปมาถึงบุคคลผู้ติดอยู่ในกามคุณว่าเหมือนคนมีหนี้ก็ยอมให้เจ้าหนี้น่ะด่าว่าได้จองจำได้จนกระทั่งสั่งฆ่าได้ดังนั้นโทษของกามคุณจึงเปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงอันร้อนแรงหากพลาดท่าตกลงไปในบ่วงกามมีแต่จะเร่าร้อนตลอดเวลา

0: พราะถูกไฟคือราคะแผดเผาม
1: โหสถบัณฑิตสามารถจับทางพระเจ้าจุลนีได้ด้วยการกล่าวพรรณนาความงามของพระนางนันทาเทวีทำให้พระเจ้าจุลนีเริ่มพระทัยอ่อนส่วนว่าแผนการต่อไปของมโหสถที่จะทำให้พระเจ้าจุลนียอมแพ้อย่างราบคาบนั้นเป็นอย่างไร

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิสาธารณรัฐอินเดียวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรวันแห่งการบังเกิดขึ้นของพระสงฆ์รูปแรกของโลกวันสำคัญที่พระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์พุทธบริษัท4ทั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจร่วมกันเจริญพุทธานุสติปรันกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์น้อมนำพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณมาสู่กายวาจาใจยังดวงใจให้ชุ่มชื่นอยู่ในแหล่งแห่งบุญอันไม่มีประมาณ

ณสภาธรรมกายสากลเบื้องหน้าองค์พระปฏิมากรองค์พระธรรมกายที่งดงามเพียบพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษน้อมนำใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าสู่ห้วงแห่งบุญอันบริสุทธิ์พร้อมใจในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกโบตูมแห่งองค์พระประธานโดยได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเบิกบานใจน้อมนำบุญธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์ผสานใจพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศมายังจุดเดียวกันส่งต่อไปยังผู้แทนคณะสงฆ์เพื่อเตรียมอัญเชิญบรรจุลงในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเชื่อมใจมหาชนเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยยึดโยงดวงใจชนทุกเพศทุกวัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

พระบรมสารีริกธาตุคือพระอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คงเหลือหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นวัตถุธาตุอันบริสุทธิ์และทรงคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาเปรียบประดุจองค์แทนแห่งพระบรมศาสดาที่ยึดเหนี่ยวดวงใจของพุทธบริษัทจากอดีตมาจนถึงการปัจจุบัน

ในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธาน

องค์พระประธานพระธรรมกายคือองค์พระพุทธปฏิมากรที่เพียบพร้อมด้วยพุทธลักษณะอันประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการคือรูปกายที่สมส่วนงดงามยิ่งกว่ากายใดในโลกโดยจะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานยังแดนพุทธภูมิณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียเพื่อนำแสงแห่งวิชาธรรมกายหวนคืนสู่ผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์พุทธสถานที่ตรัสรู้ธรรมและเผยแผ่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมสายบุญจากแผ่นดินสุวรรณภูมิสู่ดินแดนพุทธภูมิเพื่อการขยายแสงแห่งพระธรรมกายให้กว้างไกลไปทั่วโลก

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tvพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าการออกกำลังกายจะทำให้กายสบายใจสบายเลือดลมในตัวเดินได้สะดวกลมภายในจะละเอียดถ้าลมภายในละเอียดใจก็จะละเอียดด้วยถ้าใจละเอียดการนั่งสมาธิก็ง่ายสุขจากสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆถ้าสุขจากสมาธิเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆแม้อยู่ตามลำพังก็มีสุขใจก็จะละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับจะมีประสบการณ์ภายในที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกกันค่ะเป็นข่าวของทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและสัมมนาพิเศษ3บิ๊กบุญโดยมีสาธุชนเดินทางมาร่วมประกอบพิธีอย่างเนืองแน่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนา

ธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้กล่าวไว้ว่าบุญบูชาข้าวพระเนี่ยเป็นบุญที่สำคัญสำคัญมากๆคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านจะย้ำอยู่เสมอว่าอย่าให้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าหากมาด้วยตัวเองจะได้บุญ 100% เพราะนั่นแปลว่าวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้อย่าขาดนะลูกอย่าขาดต้องมาบูชาข้าวพระให้ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะส่วนในภาคบ่ายเป็นการสัมมนาพิเศษ3บิ๊กบุญโดยพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยท่านได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการมหาทานบารมีครั้งประวัติศาสตร์3วาระใหญ่เพื่อหลอมรวมดวงใจพุทธบริษัท4ในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยบุญกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมอารยประเพณีทอดกฐินไม่ให้มีวัดใดวัดหนึ่งตกค้างถือเป็นการค้ำจุนศาสนาทายาทและวัดวาอารามทั่วผืนแผ่นดินไทยบุญที่2พิธีถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตัสอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นการร่วมบุญสถาปนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารแสงสีเสียงและห้องสัมมนาที่ทันสมัยเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการอบรมศีลธรรมเผยแผ่ธรรมะและรองรับการประชุมพระสังฆาธิการรวมถึงผู้นำพุทธโลกในอนาคตค่ะและบุญที่3กฐินธรรมชัยวัดพระธรรมกายเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งในการนี้พระครูธรรมธรอารักษ์ได้เน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการเป็นผู้นำบุญพร้อมทั้งเชิญชวนให้สาธุชนทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การสร้างบารมีครั้งสำคัญนี้ซึ่งสร้างความตื่นตัวและอิ่มเอมใจให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสว่างสวยในชีวิตโดยเปลวไฟอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและเป็นประทีปส่องสว่างนำทางใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในการเดินหน้าสร้างบารมีอย่างไม่ย่อท้อซึ่งบรรยากาศค่ะก็เต็มไปด้วยความสงบนิ่งและมหาปิติทั่วศูนย์กลางพิธีค่ะต่อมาหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวให้โอวาทธรรมแก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนโดยท่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อค้ำจุนพระพุทธศาสนาก่อนที่คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้พร้อมใจกันน้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกด้วยความเคารพและความเลื่อมใสศรัทธาอันเต็มเปี่ยมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพุทธศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและร่วมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการสร้างคนดีและเผยแผ่ธรรมะในพื้นที่ต่อไปค่ะบรรยากาศงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยความศรัทธาของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดภูเก็ตที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ประจำเดือนกันอย่างคึกคักค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นเป็นพิธีสำคัญคือ

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟซึ่งภายในงานมีตัวแทนคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและน้อมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ซึ่งปัจจัยจากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคค่าน้ำและค่าไฟเพื่อรองรับกิจกรรมการอบรมศีลธรรมการปฏิบัติธรรมของเยาวชนและประชาชนตลอดจนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงพร้อมกันนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายสังฆทานเพื่อเป็นกำลังแด่พระภิกษุสงฆ์ในการสร้างบารมีต่อไปทั้งนี้การจัดงานบุญดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานแต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่พุทธบริษัท4และส่งเสริมการรักษาศีลปฏิบัติธรรมตามหลักการละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกค่ะได้จัดอบรมการทำหน้าที่ผู้บริหารงานเยาวชนโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธค่ะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดอบรมการทำหน้าที่ผู้บริหารงานเยาวชนโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธจำนวน77คนจาก21สถาบันณห้องพุทธทางกูลสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจังหวัดปทุมธานีซึ่งการอบรมได้แบ่งออกเป็น3ช่วงค่ะได้แก่ช่วงฟังธรรมะช่วงอบรมการทำหน้าที่และช่วงสอบรอบผู้บริหารโดยน้องๆได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์มนทรสิริธโรประธานกรรมการบริหารงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ความสำคัญและบทบาทของผู้บริหารงานเยาวชนตลอดจนเรียนรู้แผนงานขั้นตอนการดำเนินโครงการและการวางแผนจัดสอบในแต่ละจังหวัดโดยมีพี่ๆจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นวิทยากรค่ะนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่พี่เลี้ยงวันอบรม Final Course การจัดสรรซูเปอร์วิเซอร์เทคนิคการเชิญชวนน้องๆในมหาวิทยาลัยรวมถึงข้อมูลและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานพร้อมกันนี้น้องๆทุกคนยังได้ร่วมการสวดมนต์และนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนเข้าสู่การสอบรอบผู้บริหารเพื่อทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นผู้นำแสงสว่างแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศและร่วมสืบต่อความดีผ่านโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ให้ความดีไม่มีที่สิ้นสุดค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนค่ะได้พร้อมใจกันร่วมสืบสานอารยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารข้าวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรบังอ่อนพลต้นและกัลยาณมิตรบัวทองโพสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปราณีนิวสันและกัลยาณมิตรศรีเพ็ญพรแก้วแบเป็นประธานนำกล่าว

คำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยและกัลยาณมิตรนิภาพรพิมภาคเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรจำหลัดวอร์เนอร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตทางด้านกัลยาณมิตรรัตนาสมภักดีนำกล่าวคำแผ่เมตตาค่ะในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮมได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาโดยได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มหาศาลเพราะเป็นการน้อมถวายเครื่องอัญเชิญบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานการส่งกระแสใจเชื่อมโยงกับบุญใหญ่ในครั้งนี้จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมและหนุนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮมเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมใจกันสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสื่อสารประเพณีอันดีงามและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรแคที่พรทิพย์สวัสดิ์และกัลยาณมิตรสุนิภาวินเทอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทางยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพจุดโคมประทีปและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวสารงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโก้จะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเชื่อมสายบุญพร้อมกับพุทธบริษัททั่วโลกนอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้รับผ้าไตรกฐินเพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมในงานบุญทอดกฐินประจำปีของวัดพระธรรมกายชิคาโก้ในโอกาสต่อไปค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้มาร่วมการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมการสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระประธานนำกล่าวคณะที่หนึ่งได้แก่กัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้กัลยาณมิตรสกอตพิทเทเกอร์และกัลยาณมิตรจอมศรีหลวงประเสริฐส่วนประธานนำกล่าวคณะที่สองได้แก่กัลยาณมิตรฮักกัลยาณมิตรบุปผาพรมณีกัลยาณมิตรมาลิซาและกัลยาณมิตรเอมมา

บุญยวงศ์พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรสมทบกฐินวัดพระธรรมกายประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรบัววรมณีวันส่วนพิธีนำกล่าวคำถวายพระพุทธรูปประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรบุญยังกัลยาณมิตรบุญสนแมทชิตต้อมพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำจัตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้แก่ลูกพระธรรมที่เกิดในเดือนกันยายนนี้และนำคณะสงฆ์ให้พรแก่ผู้มีบุญทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลทางยังได้ร่วมกันรับชมประมวลภาพกิจกรรมงานบุญตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระโดยน้อมนำภัตตาหารและเครื่องทายธรรมอันประณีตบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยร่วมกับนักสร้างบารมีทั่วโลกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษ3 days meditation retreat for Spanish speakers เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่พูดภาษาสเปนได้ใช้เวลา3วันเพื่อพักกายพักใจเรียนรู้การทำสมาธิและค้นพบกับความสุขสงบภายในค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายพื้นที่โดยมีผู้เดินทางมาจากประเทศเม็กซิโกชิลีและโคลอมเบียรวมถึงผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทุกคนต่างมาด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้การฝึกสมาธิและเปิดประสบการณ์ใหม่ในการดูแลจิตใจของตนเองภายใต้แนวคิด Take 3 days for peace return renew หรือใช้เวลา3วันเพื่อความสงบแล้วกลับไปด้วยหัวใจที่สดใหม่โดยคณะสงฆ์นำโดยพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้ต้อนรับชาวเม็กซิกันที่เดินทางมาจากหลากหลายประเทศค่ะโดยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติธรรมทุกท่านได้วางภารกิจและความวุ่นวายในชีวิตประจำวันลงชั่วคราวเพื่อหันกลับมาให้เวลากับตัวเองผ่านการนั่งสมาธิการฟังธรรมการเดินจงกรมการฝึกผ่อนคลายร่างกายและกิจกรรมกลุ่มต่างๆซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจในครั้งนี้คือ UG5 Workshop โดยนำหลัก Universal Goodness 5หรือแนวทางแห่งความดี5ประการมาถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่ง UG5 ประกอบด้วยความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาและการทำสมาธิโดยเป็นหลักปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่สามารถช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีทั้งต่อการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการพัฒนาจิตใจซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ว่าการฝึกใจให้สงบนั้นสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นการดูแลความสะอาดรอบตัวการจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบการพูดจาสุภาพการรู้จักรักษาเวลาและการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอดังนั้นกิจกรรม UG5 Workshop จึงเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ช่วยเชื่อมโยงการปฏิบัติธรรมเข้ากับการดำเนินชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถมองเห็นแนวทางที่จะนำสิ่งที่เรียนรู้กลับไปฝึกฝนต่อได้หลังจากจบโครงการนอกจากนี้ทุกท่านยังได้มีโอกาสพบพระอาจารย์และเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติธรรมพร้อมสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำสมาธิทำให้แต่ละคนได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของตนเองโดยบรรยากาศตลอดทั้ง3วันเต็มไปด้วยความสงบความเป็นกันเองและรอยยิ้มผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศและต่างวัฒนธรรมได้ใช้เวลาร่วมกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสร้างมิตรภาพในฐานะกัลยาณมิตรโดยเฉพาะผู้เข้าร่วมจากเม็กซิโกชิลีและโคลอมเบียต่างได้สัมผัสประสบการณ์การปฏิบัติธรรมร่วมกันแม้จะมาจากต่างภาษาและวัฒนธรรมแต่สามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านการฝึกสมาธิและการสร้างความดีดังนั้นจะเห็นว่ากิจกรรม 3 Day Meditation Retreat for Spanish Speakers ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการมาร่วมกิจกรรมเป็นเวลา3วัน

เป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทั้งการฝึกสมาธิการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความดีในชีวิตประจำวันผ่านหลัก UG5 ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดชัยภูมิอันดับ2จังหวัดสกลนครอันดับ3จังหวัดอ่างทองอันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดชลบุรีอันดับ6จังหวัดอุดรธานีอันดับ7จังหวัดลำพูนอันดับ8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ9จังหวัดแพร่และอันดับ10จังหวัดมุกดาหารค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบิสเปนอันดับ6วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ8วัดพุทนอตไรเวสฟาเลนอันดับ9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับ10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbiteworld.com ค่ะขอเชิญร่วมบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569

077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่ากาลานุรูปังวะทุรังนิยุนเชพึงทำธุระให้เหมาะสมกับเวลาสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: จากคุณครูไม่ใหญ่ก่อนนะวันนี้เสนอตอนจากเด็กเกษตรสายลุยสู่ขนพลกล้าสายบุญ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้ว
1: ครับใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: วันนี้ยกมือเยอะแยะเลยเนาะเราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทางพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้

0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: ซึ่งอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: กราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 07

0: จงรวย
1: สาธ
0: ุจงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันดีกว่าคือคาถาส่วนทีนะจ๊ะ

0: ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ดีไหม
0: ดีครับ
1: ทำอย่างนี้แล้วจะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้า

0: ันนี้ลูกๆสำนักกริมิตรสากลเข้าโรงเรียนหรือเปล่าจ๊ะ
1: เข้าครับ
0: ไหนใครอยู่สำนักกริมิตรสากลบ้างจ๊ะการทำหน้าที่กริมิตรสำคัญไหม
1: สำคัญครับ
0: มากเลยจ๊ะครูวิทยาอยากให้ลูกทุกๆคนได้ไปทำหน้าที่ยอดกริมิตรให้เต็มที่ในทุกๆงานบุญนะจ๊ะพระผู้มีบุญที่รอคอยเราอยู่นั้นมากมายเหลือล้านๆเลยเนาะถ้าหากเราไม่เดินไปหาเขาเขาก็พลาดโอกาสบุญใหญ่เวลาที่เราทำทานด้วยตนเองเราก็จะสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติแต่ถ้าเราทำที่กริมิตรไปด้วยคือไปชักชวนให้ผู้อื่นมาสร้างบุญด้วยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นอกจากเราจะได้อานิสงส์มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติแล้วเรายังมีบริวารสมบัติด้วยบริวารสมบัติคือการที่เราจะมีพวกมีพ้องซึ่งคนที่เราไปชวนเขามาทำบุญเขาก็ไม่ได้มาเป็นบริวารของเรานะแต่เขาจะมาเป็นหมู่ญาติมาเป็นพรรคเป็นพวกของเรานะจ๊ะกลายมาเป็นพรรคเป็นพวกก็คือเมื่อไปเกิดจะพบชาติต่อไปพอเจอกันปุ๊บก็ผูกสมัครรักใคร่กันเลยแล้วก็ชวนกันมาสร้างบารมีร่วมกันอีกเพราะมันมีสายบุญเก่ามาเนี่ยจ้ะแล้วพอพูดจะเกิดขึ้นในบุญนี้จะทำให้เราเจอแต่คนเก่งและดีคือเราจะเจอแต่บัณฑิตนักปราชญ์ไม่เจอคนพาลพอมาเจอกันก็ทำให้เรามีความสุขและความสำเร็จในชีวิตเลยดีไหมการมีพรรคมีพวกความสะดวกมันก
1: ็มี
0: ถ้าไม่มีพรรคไม่มีพวกความสะดวกมันก็
1: ไม่มี
0: เมื่อมีพวกมีพร้อมก็จะไม่มีใครมาขัดขวางการสร้างบารมีของเราเราก็จะสร้างบารมีได้อย่างง่ายสะดวกเลยนะจ๊ะดีไหมเพราะท่านเหล่านั้นมีแต่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เราสร้างบารมีได้อย่างเต็มที
1: ่
0: ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นเครื่องทุนแรงให้เราในการสร้างบารมีในภพชาติต่อไป

จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมเพื่อจะทำให้เราสร้างบารมีได้สะดวกสบายดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะอีกอานิสงส์หนึ่งที่เราจะได้คือเราจะมีบริวารที่ดีๆเกิดขึ้นมาคอยรองรับเราและจะไม่ทำให้เราเดือดร้อนเลยมีแต่ทำให้เราสบายสบายใจเย็นอกเย็นใจปราบปลื้มเย็นดีทำให้เราสร้างบารมีได้สะดวกสบายอย่างง่ายดายถึงแม้ผู้ที่เราไปชวนเขานั้นเขาทำความดีในวันนี้เขาอาจจะยังไม่เข้าใจนะตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ในทุกทอดการที่เราพูดเรื่องบุญเรื่องกุศลออกไปดวงบุญในตัวเราจะโตขึ้นนี่นะพูดไปบุญก็จะเติมในตัวของเราเป็นอัตโนมัติเลยนี่แม้เข้าใจบ้างกระเด็นออกนอกใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนี่เนาะบุญจะเกิดขึ้นในทุกขณะจิตเลยจ้าดีไหมการเป็นธรรมที่กริมิตทำให้ทุกอย่างก้าวทุกถ้อยคำทุกประโยคที่เราได้ไปพูดเชิญชวนไปเนี่ยจะมีอานิสงส์คือมีบริวารเกิดขึ้นบนวิมานของเราเรื่อยๆเลยจ้าเนี่ยทุกอย่างการที่เราไปเชิญชวนคนทำความดีทำบุญเราจะ

วันนี้มีจดหมายจากลูกหญิงนี่มาถึงครูไม่ใหญ่เนอะตอนจากเด็กเกษตรสายลุยโซขนพลกล้าสายบุญเดี๋ยวเปิดเพลงมาสำนักกัลยาณมิตรสากล

0: กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักมากที่สุดของลูกลูกชื่อุบาสิกาจัญญาเชื้อทอง
1: โอ
0: ้โหรวยนะโอ้แต่ชื่อเล่นนี่ยังสงสัยชื่อเล่นชื่อแปะต้องเราแปะผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ยฮะ
1: ชื่อนี้ผู้หญิงคร
0: ับ อ๋อผู้หญิงเนี่ยอ๋อชื่อกลาง
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ผู้หญิงก็ได้
1: คร
0: ับ ชายก็ได้
1: คร
0: ับ อุปสิการุ่นที่11
1: คร
0: ับ รุ่น1ไม่มี2
1: ครับ
0: มีแต่11
1: คร
0: ับ ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากองแก้วภูธร6ไหนๆดูหน้าสิโหหัวหน้ากองแก้วภูธร6และหัวหน้ากองศูนย์ประสานงานโซนกลาง2ตกลงเป็นกี่หัวหน้าเนี่ย
2: 2
0: เนาะดูแลพื้นที่จังหวัดสระบุรีสิงห์บุรีและอ่างทองนี่เนาะนี่นี่นี่โอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยเคยประสร้างบารมีจริงเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีมากเลยนี่ของมวลมนุษยชาตินี่จ้ะลูกแปะจัญญาเชื้อทองนี่ลูกเป็นเด็กศีรษะ
1: ศีรษะเก
0: มีพี่น้องทั้งหมด7คนผู้หญิง6คนผู้ชาย1คน

0: คุณพ่อมีเชื้อสายจีนอันนี้ก็พูดจีนได้สิจ๊ะฮะ
1: เจาะไม่ได้เลยค่ะอันนี้กลายพันธุ์เป็นลูกคนลาวไปแล้วค่ะพ่อเป็นจีนค่ะหลวงพ่อ
0: เหรอ
1: ก็
0: เจาะพอนั่งอาเจี๊ยะเจี๊ยะป๋าจริงๆเลยบอกแปะแล้วว่าขาวอ๋อเท่ลูกจึงฟังดูเรียบร้อยโอ้แต่พอโตขึ้นลูกแปะคนนี้กลับออกแนวห้าวห้าวลุยลุยอยู่ไม่น้อยเนอะแต่ว่าลูกจะห้าวแค่ไหนป๋ามักจะสอนลูกทุกคนเสมอว่าป๋าเนี่ยไม่มีสมบัติมากมายจะให้นะแต่ป๋ามีสิ่งที่ดีกว่านั้นเยอะจะให้คือการศึกษานี่จ้ะแม้ครอบครัวลูกจะไม่รวยมากขนาดล่ำเนี่ยนี่เนาะนี่ขนาดบึกนี่เนาะล่ำแล้วรวยแต่ย้อนกลับไปสมัยนั้นก็พอมีความพร้อมอยู่บ้างคือพอมีพอกินพอใช้อยากซื้อเบนซ์ก็มีเบนซ์ซื้อที่มีที่นี่นะอยากได้แล้วก็ได้หมด
2: ได้หมด
0: นี่จ้ะเค้าเรียกว่าพอมีอยากจะกินอะไรก็มีกินหมดนี่นะโอ้เค้าเรียกว่าพอมีพอกินทั้งหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้เพียง3หลังดูซิว่าบ้านลูกมีความพร้อมขนาดไหนนี่เนาะ1ในบ้าน3หลังนั่นคือบ้านของลูกธรรมดาไหม
2: ไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดานี่โอ้นี่สบายลูกเรียนชั้นประถมนี่เนาะลูกยังหน้าตาอย่างนี้เลยโอ้โหพอมาเรียนมัธยมศึกษาลูกก็หน้าตาอย่างนี้อ่ะโอ้โอ้โหนี่นางงามมาตลอดเลยเนาะวัยเด็กลูกแปะกับสมบัติล้ำค่าที่ป๋ามอบให้คือการศึกษานี่จ้ะฟังนะเจ้าเนี่ยว่าครอบครัวลูกไม่ได้ร่ำรวยลูกจะไปไหนการเดินทางลูกก็จะนั่งรถคันใหญ่มาตั้งแต่เด็กรวยไหม
2: รวย
0: แต่ก็บอกไม่รวยดูสิรถคันใหญ่มาตั้งแต่เด็กเลยรักไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาแถมยาวด้วยยาวมากเลย
2: คนข
0: ับ
2: พร้อมไหม
0: ครับคนขับก็พร้อมถ้าคันนี้มาเขาหลีกทางเป็นแถวเลยนี่จ้ะคือรถไฟนี่เนาะโอ้นี่เพราะบ้านอยู่ใกล้ทางรถไฟนี่นะจะไปเรียนหรือไปที่ไหนเนี่ยก็มีรถรับส่งคือรถไฟเป็นหลักนี่จ้ะจึงได้นิสัยตรงต่อเวลาถ้าผิดเวลาก
2: ็
0: นี่เลยเป็นคนตรงต่อเวลาเพราะถ้าไปถึงก่อนเวลาลูกก็ต้องรอรถไฟถ้าลูกไปสายรถไฟก็ไม่เคยรอเลยชีวิตไปเด็กลูกก็จึงวนเวียนอยู่แค่บ้านโรงเรียนสถานี
2: รถไฟ
0: ส่วนการเข้าวัดก็จะเป็นช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้นไปดูแห่อะไรต่างๆเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอายุได้18ปีลูกได้ย้ายจากโรงเรียนหญิงล้วนโอ้ก็สู่รั้วมหาลัยโดยเลิกเรียนไปวัดเสม
2: อ
0: นี่อาจารย์ปวส.โอ้ปวส.ไปวัดเสมอเลยนี่นะสาขาอดีตมนุษย์เรียนสัตวศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

0: ที่สุวรรณภูม
1: ิ
0: ไม่ธรรมดาเลยนี่นะโอ้โหเพราะมนุษย์มันก็มีอยู่แค่นี
1: ้
0: แต่ถ้าอดีตมนุษย์เยอะแยะไปหมดเลยต้องมีความรู้รอบรู้ตั้งแต่ตัวเล็กกระทั่งตัวใหญ่นะนี่เนาะที่สุวรรณครศรีอยุธย
1: า
0: และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเด็กเกษตรสายรวยอย่างเต็มตัว
1: อ๋อ
0: วันนี้สายรวยนะนี่ก็สายรวยเราต้องลงงานจริงในฟาร์มนี่เดี๋ยวดูที่โรงงานจริงเป็นไงตั้งแต่ตีสี่ตีห้
1: า
0: เช่นไก่ตีสี่ตีห้าลูกก็ลุยก็เล้าไก่เก็บไข่ให้อาหารแล้วก็จับไก่ฉีดวัคซีนนี่นะไว้แต่เงี้ยเอ๊ะแล้วเก็บไข่ก่อนนะพอไก่ฉันมาถามเราให้อาหารเอากำลังกินเพลินจับไก่ฉีดวัคซีนเลยโอ้เก่งนะไม่ง่ายนะเป็นหมอไก่เนี่ยส่วนวัวลูกก็ไปเกี่ยวหญ้าให้วัวกินโอ้จิตใจงามมากเนี่ยโอ้เมตตาแล้วสัตว์ก็คืออดีตมนุษย์เลี้ยงอดีตมนุษย์มาตั้งนี่เนาะรีดนำวัวแล้วก็อาบน้ำให้วัวด้วยเอ๊ะแล้วมันยอมไม่อาบเหรอ
2: วัวนมอะค่ะวัวนมจะเชื่องกว่าวัวเนื้อเขาจะให้เราอาบแล้วก็จะไปแปรงขนนะคะแปรงขนให้วัวค
0: ่
2: ะ
0: แล้วจะต้องบอกวัวไงอาบนั้น
2: ก็เราก็ไปลูบมันก่อนแล้วก็ฉีดน้ำแล้วก็ขัดให้มันสะอาด
0: อ๋อก็เป็นที่รู้กัน
2: ค่ะรู้กันค่ะ
0: โอ้โหนี่เนาะไก่เก็บไข่ฉีดวัคซีนนี่วัวรีดนมอาบน้ำหมูอีกดูแลงแต่ให้อาหารทำได้เหรอบอกผสมพันธุ์มันคืออะไรเอาหมูมาหาคู่ไ
2: อ้อพอถึงวัยเขาจะเอาตัวผู้มาผสมพันธุ์กับตัวเมียหาหลวงพ่อ
0: พอตั้งครรภ์นี่เนาะหมูตั้งครรภ์ก็เห็นแล้วช่วยทำคลอดโอ้โหเป็นทุกอย่างเลยทำคลอดด้วยโอ้โหเก่งอ่ะไก่วัวหมูลูกแวะผ่านมือมาหมดแล้วเก่งนะโอ้ทำก็ได้เนื้อเก่งงานก็ลุยเรียนก็รอดเพราะโลกความจำดีขี้โม้อยู่เรียนรู้ไวส่วนชีวิตไวเลิศลูกก็เที่ยวสนุกสนานเต็มที่แต่มีกฎเหล็กประจำใจอยู่สองข้อคือหนึ่งห้ามเรียนจนถูกไล่ออกคืออะไรจ๊ะ
2: ห้ามเรียนแบบว่าโดนดีทายออกค่ะสอบตกอะค่ะ
0: อ๋อและสองห้ามทำอะไรให้พ่อแม่เสียใจนี่นะแต่ว่าเสียปัจจัยไม่เป็นไรโอ้ด้วยกฎสองข้อนี้ลูกจึงเรียนจบปวส.มาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์สุรินทร์นี่ก็ไปกินสุราจริงเหรอแต่ชีวิตของวัยรุ่นของลูกกับตรงข้ามคือเที่ยวแดนดิ้งครบรถ
1: โ
0: อ้แต่ลูกมีคติมีเหตุผลว่าเที่ยวให้สุดและจะหยุดเองโอ้คือพอเบื่อแล้วก็เลิกแต่เห็นลูกแปะสายเฮฮาแบบนี้พอถึงเรื่องกีฬาสุดไม่แพ้ใครโดยเฉพาะกีฬาเปตองนี่เล่นกีฬาไม่เคยแพ้เลยเฉพาะกีฬาเปตองเพิ่งเห็นนี่ก็เรียกเปตองเนอะที่ต้องใช้ทั้งสมาธิและความแม่นยำ

0: สามารถคว้าเหรียญทองเหรียญทองเลยนะระดับวิทยาเขตได้ถึง2ปีซ้อน
1: โ
0: อ้นี่ย่าทำไมไม่เล่นปีที่สามจบการศึกษาครับนี่สายลุยเนี่ยดูเดี๋ยวรู้เลยไม่ใช่สายอย่างนี้หรอกโอ้ยทำเป็นอย่างนี้นะนี่ดูสายลุยเนี่ยหลังเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพมาทำงานจนวันหนึ่งเห็นประกาศในหนังสือพิมพ์พาดหัวว่า 6,000 ล้านคนไม่มีใครมีโอกาสเหมือนอย่างคุณเปิดรับเจ้าหน้าที่การเกษตร20ตำแหน่งซึ่งตรงกับสายงานที่ลูกเรียนมาพอดีลูกเรียนดีไว้20คนนั้นต้องมีเราถึงไปสมัครงานทันทีไม่รู้ได้เปล่าเนาะและเหมือนบุญบันดาลบังเอิญเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนเกษตรบนรถเมล์เธอคือพี่มิตรไหนพี่มิตรอุบาสิกาเกศรศิลป์ได้ลงเนอะเลือกจิงชนพี่มิตรที่มาสมัครงานด้วยกันอีกคนหนึ่งนี่เนาะก็ทั้งวันรายงานตัวก่อนที่จะได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตรต้องมีการอบรมก่อนและเข้าโครงการอบรมนั่นก็คือโครงการอาสาการมิตรรุ่นที่11วันนั้นคือก้าวแรกที่พาชีวิตลูกเข้าสู่วัดพระธรรมกายไหนดูดิดูก้าวแรกที่นี่นี่เพื่อนรวมเรียนเกษตรสู่เพื่อนรวมสร้างทำเรามีนวัดพระธรรมกายเนาะรุ่น11ออส2538เลยไหนลูกมิตรอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นนะมีลูกแปะนี่จ้าโอ้นี่เนาะเส้นทางสายนี้เริ่มจากการอบรมทำทายาทหญิงอย่างเข้มข้นต่อมาหลวงพ่อมีนโยบายยกรวมโครงการอบรมต่างๆรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในนามบุคลากรรุ่นที่11คราวนี้หล่อหลอมกันยาวถึง1ปี6เดือนทั้งเรียนธรรมะฝึกงานสารพัดแล้วก็เก็บเพชรพลอยรวยเนาะจัดสวนจัดดอกไม้ทำอาหารที่โรงครัวไปจนถึงป่ายางรถและนั่งสมาธิหนึ่งเดือนที่สวนมนาวัดจังหวัดเชียงใหม่ไหนใครอยู่รุ่นนี้บ้างจ๊ะโอ้หลายคนไหนไหนเด็กรวมดาวนั่นนี่ก็ใครรุ่นนี้เองเนาะนี่ไปปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดเลยลูกแปะลูกมิตรโอ้มีลูกโคกด้วยอ๋อมีนี่ด้วยนี่ก็รุ่นเดียวกันแน่โอ้นี่

ระหว่างการอบรมนั้นมีวิชาหนึ่งที่ลูกจำไม่ลืมเลยคือวิชากัลยาณมิตรที่ต้องออกไปนอกดอยแจ้งข่าวบุญถึงหน้าบ้านก่อนเราไปทำหน้าที่พวกเราจะจับคู่กันและตั้งแถวร้องเพลงปลุกใจกันโอ้ดูเพลงปลุกใจนี่วันนี้เราไปแจ้งข่าวบุญคุณอย่าได้คิดว่ายากง่ายๆสบายไม่ลำบากสนุกมากถ้าอยากไปแจ้งข่าวบุญแต่นั่นก็ถือกระเป๋าเจมบอลเท่ๆ

0: ที่เขียนกับพระพุทธกายข้างในมีหนังสือ20ปีพระพุทธกายเอาไว้แจ้งข่าวปึ้งๆที่สำคัญหน้าปกหนังสือเป็นรูปรูปคนหนุ่มๆที่หล่อมากแล้วพวกเราขึ้นรถกระบะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเลยสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไลน์มีแค่สองขากับหนึ่งกระเป๋าลูกก็เดินน็อกดอทีละบ้านแจ้งครับเดินถึงหน้าประตูบ้านเลยพอมีอุปกรณ์การทำได้กับมิตรหนังสือหนึ่งเล่มกระเป๋าหนึ่งใบและหัวใจที่พร้อมนำข่าวบุญไปถึงทุกบ้านพอออกสนามจริงลูกก็พบคนอยู่3แบบคือ1เปิดใจเปิดใจคือ
1: ให้เข้าบ้านไปคุยด้วยอะค่ะ
0: เปิดประตูเลย2เฉยเฉยคือ
1: ก็ยังไม่ให้เข้าบ้านค่ะก็คุยกันอยู่อะค่ะให้ก็จนกว่าจะเปิดประตูบ้านให้เข้าไปอะค่ะ
0: 3ปิดประตูใส่เลย
1: คืออันนี้ก็พี่รับโบชัวไปค่ะเดี๋ยวหนูไปต่ออย่างเงี้ยค่ะก็เขาไม่ให้เข้าบ้านเราก็เลยไปต่อค่ะ
0: อ๋อก็ให้เราไปต
1: ่อค่ะไปบอกคุณต่อข้างหน้าค่ะ
0: ท่านนั้นยังไม่พอวิชากรมิตรนี้มีการประเมินด้วยรอบแรกโลกไม่ผ่านผู้ประเมินนั่งอยู่นี่มั้งเนี่ยเนี่ย น่าจะใช่นะนั่งยิ้มนั่งยิ้มยิ้มอยู่เนี่ยรอบแรกลูกไม่ผ่านแต่ลูกก็ไม่ถอยกลับมาฝึกใหม่จนรอบที่สองผ่านนี่เป็นบทเรียนแรกที่สอนลูกว่าการเป็นกัลยาณมิตรไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราสู้เราก็ชนะ

0: หลังจากเริ่มอบรมครบ1ปี6เดือนก็ถึงเวลาลงทำงานจริงในองค์กรลูกก็ได้รับมอบหมายให้มาอยู่ทีมแก้วประสานใจโลกครับเจองานที่ไม่ถนัดที่สุดเลยนั่นคือโทรศัพท์หาผู้มีบุญเพื่อแจ้งข่าวสว่างภายนอกก็ลูกเป็นเด็กเกษียรสายลุยแต่พอจะยกหูโทรศัพท์ความกล้าหายวับไปเลยถึงขนาดต้องมุดลงไปโถใต้โต๊ะโอ้เพราะไม่อยากให้ใครเห็นโอ้ขนาดนั้นเลยและเดี๋ยวนี้อาการนี่หายอย่างจัง
1: หายแล
0: ้
1: วค
0: ่
1: ะ
0: เออแต่โชคดีที่มีพี่ตาสิริการบุญสิริรักษาเป็นพี่เลี้ยงพี่ตานะพี่ตาก็ค่อยสอนพาลูกพบเจ้าภาพทำให้ดูเป็นแบบอย่างแล้วก็ให้ลูกทำตามจะลูกก้าวข้ามความอายและทำหน้าที่ได้อย่างมั่นใจและเมื่อเป็นคนแจ้งข่าวสวรรค์ลูกก็ต้องเริ่มสร้างบุญให้ตัวเองก่อนลูกได้ทำบุญเสาเข็มพระมหาธรรมกายเจดีย์และเสาเข็มต้นนั้นก็เหมือนเป็นเสาเข็มต้นแรกในชีวิตที่ปักใจลูกไว้กับเส้นทางการสร้างบารมีนับแต่นั้นมา
2: ส
0: าธุจ้ะจากนั้นในปี2552ลูกก็ยิ่งเติบโตในหน้าที่กัลยาณมิตรย้ายทีมสร้างบุญนำบุญในพื้นที่3จังหวัดคือสระบุรีสิงห์บุรีและอ่างทองหนึ่งในครอบครัวมิตรที่ลูกประทับใจมากคือครอบครัวโรจนศิลป์วิไลซึ่งพวกเราคงจำได้เนาะแห่งห้างทวีกิจจังหวัดสระบุรีทั้งคุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีคุณเพียรใจพี่หลีและคุณดรณีพี่หัวเนาะดูอยู่ป่ะจ๊ะเรียกว่าเป็นครอบครัวธรรมกายที่พาบุญเข้าไปอยู่ในธุรกิจด้วยภายใต้แนวคิดว่าธุรกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันห้างทวีกิจจึงไม่จำหน่ายเหล้าเบียร์และบุหรี
2: ่
0: สาธุโอดีมากเลยพร้อมเปิดพื้นที่ห้างจัดบูธแจ้งข่าวบุญให้ผู้คนในชุมชนได้มีโอกาสร่วมสร้างบุญปัจจุบันเครือธุรกิจขยายกิจการออกไปถึง266สาขาใน9จังหวัดภาคอีสานโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวไปถึงพันสาขาแล้วนี่จะธุรกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันห้างธุรกิจไม่ขายเหล้าเบียร์บุหรี่โดยเฉพาะงานบุญสร้างพระสามเณรครอบครัวรจนศิลป์วิไลทุ่มเทสนับสนุนไว้อย่างตลอดต่อเนื่อง
2: ส
0: าธุจ้ะตั้งแต่ปี2552นะจ๊ะในโครงการสมบูรณ์หมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั้งชนบทประสานงานสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค

0: จนวันนี้ได้เห็นพระจากโครงการบวชเติบโตขึ้นเป็นเจ้าวาดและเป็นกำลังสำคัญให้กับพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายด้วย
1: สา
0: ธุโอ้ดีจังดีจังดีจ้า
1: ส
0: าธุจ้าอีกทั้งโครงการสมบทหมู่7,000รูป7,000ตำบลยังเป็นสะพานบุญสำคัญที่ทำให้ลูกทำหน้าที่ของมิตรกับบุคคลในครอบครัวโดยได้ชักชวนพ่อเข้าร่วมสมบทด้วยโอ้สาธุสาธุสาธุนี่คุณพ่อคุณแม่คุณหลานคุณพ่อบวชในโครงการ7,000รูป7,000ตำบลเอ๊ะคุณพ่อชื่ออะไรจ๊ะ
2: ชื่อคมสันเชื้อทองอะค่ะ
0: คุณพ่อคมสัน
2: ค่ะ
0: โอ้อายุตั้ง81เหรอ
2: ค่ะเสียแล้วค่ะหลวงพ่ออ
0: ะ
2: เสียแล้วค่ะ
1: ตอนบวช81
0: อ๋อเหรอคือว่าผมสันลูกสาวคิดถึงน่ะ

0: เนาะผมว่าสารลูกสาวนั่งอยู่หน้าเนี่ยอีกหนึ่งเวลาสำคัญที่ทำให้งานพุทธศาสนาในสระบุรีเดินหน้าอย่างอัศจรรย์คือความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกจะว่าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสองนี่จ้าที่ท่านช่วยสนับสนุนนะจ้าโอ้ฝากความระลึกถึงไปถึงท่านด้วยเนี่ยสู้จ้าเอาปี257ขบวนเทวดาธรรมไทยอัญเชิญพระบรมธาตุผ่านจังหวัดสระบุรีท่านเมตตาช่วยประสานคณะสงฆ์ขณะที่พี่หลีช่วยประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดจนทั้ง13อำเภอส่งประชาชนมาร่วมต้อนรับคณะพระเทวดากว่า 5,000 คน
1: สาธ
0: ุโอ้สาธุสาธุส่วนลูกกับทีมงานก็รับบุญกันเต็มที่ยังจัดรถรับส่งเตรียมอาหารและประสาทุชนนั่งให้เต็มทุกพื้นที
1: ่สาธุ
0: จนงานบุญสำเร็จอย่างงดงามเรียกว่าบุญจัดสรรจริงๆเลยเนี่ย
1: สาธ
0: ุโอ้โหเห็นแล้วน่าปลื้มนี่จัดเทวดาธรรมชาติเชิญพระบรมธาตุผ่านจังหวัดสระบุรีปี2557นะจ๊ะมีผู้ร่วมต้อนรับคณะพุทธดงกว่า 5,000 คนทุจริตต่อมาปี259ลูกกับทีมงานเดินหน้าสายงานบ้านวัดโรงเรียนชวนสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรทั่วสระบุรีพระเดชคุณพระธรรมปิฎกท่านเมตตาออกหนังสือโครงการและลงนามอนุมัติทำให้การสวดมนต์ขยายจากวัดเข้าสู่โรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ
1: สา
0: ธุจนทีมสระบุรีได้รับโล่รางวัลเกียรติยศยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรสูงสุดประเภททีมของประเทศไทยถึง3ปีซ้อน
1: สา
0: ธุนี่จากส่วนกายวัฒนกายเลยเนาะโอ้นี่คว้ารางวัลยอดสวดสูงสุดประเภททีมสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรทั่วจังหวัดสระบุรี3ปีซ้อนแต่2560ถึง2562นี่จ้าสาธุจ้าอีกหนึ่งความเมตตาที่เราประทับใจเกิดขึ้นปี2562ในโครงการสมบทบูรุ่นบูชาธรรมาภูชนีประจานหลังจากบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดประจำกายแล้วจังหวัดสระบุรีก็ได้รับมอบหมายพาสามเณร500ลูกมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุพระเดชคุณพระธรรมปิฎกท่านเมตตาประสานงานให้ถึง20วัด
1: สา
0: ธุรวมทั้งพระอุปชาพระกุศลและพระอันดับครบหมดเลย
1: สาธุ
0: ทีมงานเพียงพาสามเณรไปให้ถึงวัดก็พร้อมบวช

0: ได้เลย
1: สาธ
0: ุโอ้สุดยอดสุดยอดนี่จ้ะสาธุในเวลาต่อมาเมื่อเกิดสาการสาชนมาวัดไม่ได้ลูกกับทีมงานจึงเปิดศูนย์รวมใจเจ้าภาพผ่านช่องทางซูมตั้งแต่ตีห้าถึงสามทุ่มทั้งสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมและแจ้งข่าวสว่างประคองใจให้ใสจนผ่านพ้นและยังเปิดห้องซูมออนไลน์ต่อเนื่องถึงทุกวันนี้เลย
1: สา
0: ธุจ้าโอ้โหนี่จ้าทุสุดยอด บุญใหญ่ล่าสุดที่ลูกชาวสระบุรีปลื้มมากที่หลวงพ่อเมตตาสาบนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสระบุรีพวกเราจัดพิธีกลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกโดยองค์พระเจดีย์แห่งนี้จะเป็นองค์ที่สูงใหญ่ที่สุดใช้เสาเข็มเจาะถึง300ต้นวันนี้พวกเรารวมพลังบ้านวัดโรงเรียนนิมนต์พระกัลยาณมิตรกว่า70วัดพร้อมเจ้าภาพสาธุชนและอาสาสมัครมาร่วมงานด้วยความปลื้มใจกว่า 1,200 คนนี่ดิโอ้นี่ห้างทองไปด้วยเนาะนี่จ้าสาธุทีมมณชัยลักษณ์ก็ไปเลยเนาะครอบครัวมณชัยลักษณ์รัตนุชัยลักษณ์ขอพระเจ้าที่มุตโตและครอบครัวเป็นเจ้าภาพถวายที่ดิน17ไร่หนึ่งงานพร้อมสิ่งปลูกสร้างณศูนย์พระเดชพระธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีแห่งที่2สาธุสาธุโอ้ครอบครัวเราจะนัดสิ่งวิไลพาพนักงานช่วยงานไปคุ้มของโลกกว่า100คนนี่จ้ะจัดรับบุญต้อนรับคณะประสานงานกิจการจัดพัฒนาหารและจัดรถนำสายชนชาวสระบุรีกว่า 1,500 คนร่วมงานวันคุ้มครองโลกโอ้สาธุจ้ะนี่ขุนพลกล้าขาลุยนี่

สุดท้ายนี้ลูกขอกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาเด็กเกษตรสายลุยคนนี้เด็กเกษตรสายลุยคนนี้นะให้ได้มารู้จักเส้นทางสายบุญโอกาสลูกได้มาสร้างบารมีได้เปลี่ยนแปลงตัวเองและได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรมาจนถึงทุกวันนี้นะจ๊ะชีวิตที่เหลือจากนี้ลูกขอใช้ตอบแทนพระคุณหลวงพ่อเพราะสำหรับลูกภารกิจหลวงพ่อคือหน้าที่ของลูกเราจะทำหน้าที่ให้ดีกว่าดีที่สุดพร้อมกับขยันนั่งสมาธิทำใจหยุดนิ่งทุกวันเป็นงานภายนอกขนาดและงานภายในก้าวไปพร้อมกันจ้าโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด

สาธุสาธุสาธุนะจากเด็กเกษตรสายลุยนะมาสู่ขุนพลกล้าสายบุญนะก็ไม่ธรรมดานะแล้วก็ฝึกกลายเป็นกัลยาณมิตรนะฝึกให้เป็นผู้ที่มีหัวใจกัลยาณมิตรก็คือเป็นผู้ที่ปรารถนาดีและหวังดีต่อทุกคนนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ที่พึ่งที่แท้จริงภายในตัวนะเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนนะกัลยาณมิตรนี่เป็นหัวใจเป็นผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่นะเป็นผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่โอ้จากเด็กบ้านนอกนะกลายมาเป็นบุคคลที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่นะเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกนะอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยเพราะมีก็นี่แหละก็มีครูบาอาจารย์ที่ดีนะวันนี้ก็มาต่อเรื่องมงคลของชีวิตนะมงคลของชีวิตก็มงคลของชีวิตพระพุทธเจ้าก็ทรงให้ไว้ว่าเป็นมงคลธรรมนะมันไม่ได้เกิดมาจากที่ไหนนะไม่ได้ตกมาจากฟากฟ้ามงคลธรรมก็เราก็มาที่มงคลละสูตรก่อนก็มงคลชีวิต38ประการเนี่ยวันนี้ก็มาถึงมงคลที่27นะมงคลในหมวด8นะพัฒนาตนเป็นนะอันนี้ก็เริ่มที่จะเป็นหมวดที่พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นละนะมงคลที่27นะมีความอดทนก็มาจากคำว่าขันตีนะความอดทนสำคัญอย่างไรนะความอดทนสำคัญอย่างไรโอ้ความอดทนนี่สำคัญมากนะสำ

ญมากไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรมจะประสบความสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมได้เนี่ยจะต้องมีความอดทนเนี่ยขันติเป็นพื้นฐานเลยนะถ้าใครขาดเรื่องขันติความอดทนแล้วก็จะไม่สามารถที่ประสบความสำเร็จเลยนะทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็เป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตด้วยนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยขันติเนี่ยเป็นมงคลของชีวิตเลยนะเราก็ควรที่จะฝึกฝนอบรมตนให้มีขันติเราก็มาต้องมาดูก่อนนะว่าความหมายคืออะไรนะก็ขันติก็คือการรักษาใจให้ผ่องใสนะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบนะคือรักษาใจให้ผ่องใสไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มากระทบเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าการที่เราจะบรรลุเป้าหมายเป้าหมายบนดินเป้าหมายบนฟ้าเป้าหมายเหนือฟ้าเนี่ยถ้าขาดคุณธรรมข้อนี้ประจำใจให้อยู่ในใจเนี่ยนะก็สำเร็จยากสำเร็จยากหรือไม่ก็ไม่สำเร็จเลยนะก็มาดูก่อนนะว่าบางคนก็เข้าใจผิดว่าโอ้ยขันติเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่พัฒนาตนเองได้ไหมก็คือทุกคนก็ทั้งครอบครัวเพื่อนมิตรญาติมิตรสหายก็บอกให้เราพัฒนาตนเองแต่เราก็บอกว่าเรามีความอดทนนะมีความอดทนไม่อยากจะพัฒนาอะไรเลยก็ไม่มีความรู้ยังไงก็ไม่ร่ำไม่เรียนก็อยู่เฉยๆเนี่ยมีความอดทนบางคนก็เข้าใจอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าทำความชั่วคนก็บอกให้ทำความดีแต่ว่าโอ้ฉันมีความอดทนฉันก็เลย

ไม่เรียนรู้ถ้ายากจนอย่างไรก็โอ้ก็ฉันมีความอดทนนะอันนี้ผิดนะผิดความอดทนก็คือต้องอดทนอย่างมีเป้าหมายนะยังมีเป้าหมายเราก็ต้องดูว่าเป้าหมายบนดินนะก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจะต้องหาเลี้ยงตนได้นะโดยถูกต้องตามทํานองของธรรมนะชาติเนี้ยนะเป้าหมายบนดินนะส่วนเป้าหมายบนฟ้าก็ขอให้มีสุคติทำอย่างไรก็ได้ให้มีสุคติในสัมปรายภพ

อันเนี้ยจะต้องใช้ขันติขันติขันติก็เปรียบเสมือนแผ่นดินนะเปรียบเสมือนแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยจะไม่กระทบกระเทือนนะจะไม่สะทบสะท้านต่อของสกปรกของเหม็นแม้

ขันติเนี่ยก็จะได้เปรียบนะความสุขความสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลนะจะอยู่ไม่ไกลขันติก็เปรียบเสมือนดวงดาวนะดวงดาวดวงดาวหรือดวงอาทิตย์นะที่ขจัดความมืดความมืดก็คืออวิชชานั่นเองคืออำนาจของกิเลสนั่นเองนะถ้ามีขันติ

กิเลสนะออกไปจากใจได้นะออกไปจากใจได้อันเนี้ยก็ความอดทนหรือขันติเนี่ยเปรียบเสมือนแผ่นดินและก็เหมือนดวงดาวแล้วก็เหมือนดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นะที่ขจัดความมืดขันตินี่ก็เราก็มาดูก่อนเนี่ยเปรียบเทียบอีกตัวอย่างหนึ่งนะแม้จะไม่มีความสมบูรณ์ของดินของน้ำนะต้นไม้ต้นหญ้าเล็กๆที่มีความทนทานนะมีความทนทานก็สามารถที่เจริญเติบโตให้ความสวยงามได้ฉันใดนะขันติก็เปรียบเหมือนนี่แหละต้นไม้หรือว่าต้นหญ้าเล็กๆเนี่ย

กิเลสอดท่านจากกิเลสอำนาจกิเลสอำนาจความไม่ดีเป็นตบะคือตบะนี่คือความแผดเผากิเลสนั่นเองกิเลสกลัวกลัวความอดทนกลัวความอดทนก็ต้องฝึกองค์ก็บอกเขาก็ตรัสสอนไว้ว่าผู้ที่อดทนอดกลั้นเนี่ยต่อการนับถือได้นะและการดูหมิ่นของคนทั้งปวงได้เนี่ยถึงความเป็นขันติบารมีแล้วเนี่ยจะบรรลุพระสัมโพธิญาณได้นะผู้ใดที่มีความอดทนอดกลั้นนะไม่ว่าจะเป็นคำนับถือคือคำสรรเสริญนะและก็คำดูหมิ่นต้องอดทนอดกลั้นทั้งคำสรรเสริญและคำดูหมิ่นของคนทั้งปวงได้นะเนี่ยถึงความเป็นขันติบารมีแล้วก็จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็คือการจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นแม้กระทั่งความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์นะหรือไม่ก็สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ยยังไงก็ต้องพัฒนาเรื่อง

อดทนต่อความลำบากตากต่ำอดทนต่อความลำบากตากต่ำเนี่ยทำไมจะต้องไปอดทนคนที่ต้องอดทนเนี่ยโอ้ยสงสัยบุญน้อยมั้งจะต้องอดทนคนบุญเยอะต้องสบายสิต้องสบายจะไปอดทนทำไมนะอันนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะความอดทนต่อความลำบากตรากตรำเนี่ยนะก็คืออดทนต่อสภาวะแวดล้อมนั่นเองนะสภาวะแวดล้อมนั่นเองก็คือดินฟ้าอากาศนะก็ไม่รวมไปถึงการประกอบอาชีพการงานนะกินอยู่หลับนอนด้วยนะดินฟ้าอากาศเราก็หนาวร้อนมันก็ต้องอดทนอ่ะไม่ใช่ว่าโอ้ยหนาวร้อนแล้วก็โหยไม่เอาละเบื่อละอยู่เฉยๆดีกว่าหนาวร้อนหรือไม่ก็ประกอบอาชีพการงานโอ้ถ้าวันไหนคิดโอ้ยเบื่อจังเลยอาชีพการงานมีแต่เรื่องคนงานเงินโอ้ยปวดหัวพักผ่อนดีกว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จนะก็ต้องมีความอดทนนะต้องมีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องพัฒนาฝึกฝนอบรมแล้วก็ขนขวายให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมให้ได้เป้าหมายบนดินบนฟ้าแล้วเป้าหมายเหนือฟ้าจะขี้เกียจจะไม่อดทนไม่ได้กินอยู่หลับนอนก็โอ้ยรู้สึกว่าไม่อร่อยเลยที่นั่งที่นอนไม่สบายเนี่ยไม่อดทนดีกว่าอันเนี้ยก็ไม่ได้นะก็ต้องอดทนนะอดทนอดทนต่อมีอะไรกินนะมีที่อยู่อย่างไรหลับนอนอย่างไรก็ต้องอดทนนะก็คือเป็นผู้เลี้ยงง่ายนะอยู่ง่ายนั่นเองแล้วก็มองเป้าหมายความสำเร็จเป็นหลักนะมองเป้าเป็นหลักนะถ้าเราไม่มีความอดทนในเรื่องความลำบากตากต่ำเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เรื่องมากเรื่องมากอันนี้ไม่เอามีเย็นอยากได้ร้อนมีร้อนอยากได้เย็นอยากประกอบอาชีพอาชีพนี้ไม่ดีการงานนี้ไม่ดีดินฟ้าอากาศโอ้ฝนตกโอ้พักดีกว่าโอ้อากาศหนาวกำลังดีนอนดีกว่าอย่างนั้นไม่ได้นะอันนั้นแปลว่าไม่มีความอดทนนะสองอดทนต่อทุกขเวทนานะก็อดทนต่อการเจ็บปวดนะเจ็บปวดร่างกายนะเจ็บไข้ได้ป่วยนะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละความเสื่อมของสังขารเนี่ยก็ต้องอดทนนะต้องอดทนก็ต้องไม่ก็ต้องเป็นคนไข้ที่ดีเป็นผู้เฒ่าที่น่ารักไม่ใช่ว่าโอ้ยเจ็บนิดเจ็บหน่อยตามจริงก็อดทนได้ ก็ไม่เอาก็ต้องโวยวายหงุดหงิดเป็นไงจะเอานู่นเอานี่นะก็ไม่เป็นคนไข้ที่ดีไม่ใช่เป็นผู้เฒ่าที่ดีก็ไม่ใช่เป็นผู้เฒ่าที่น่ารักนะใครที่มาปฐมพยาบาลมาคอยดูแลก็เบื่อหน่ายนะก็เบื่อหน่ายความอดทนต่อการเจ็บป่วยเจ็บป่วยร่างกายเนี่ยก็ต้องก็ต้องฝึกนะก็ต้องฝึกก็รู้แหละว่ามันเจ็บจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเราก็ต้องอดทนนะเพื่อให้เป็นกำลังใจให้ผู้มาดูแลเราด้วยนะไม่งั้นก็จะกลายเป็นคนเรื่องเยอะนะเรื่องเยอะก็ทำให้คนเบื่อหน่ายนะข้อที่3ก็คืออดทนต่อความโกรธขออภัยอดทนต่อ

ความเจ็บใจนะความเจ็บใจอดทนต่อความเจ็บใจเช่นอะไรก็อดทนต่อความโกรธนั่นเองความไม่พอใจขัดเคืองใจแล้วก็รำคาญใจนะความโกรธก็คือก็ถูกดุด่าว่ากล่าวถูกรังแกบ้างกลั่นแกล้งบ้างเบียดเบียนบ้างทำร้ายบ้างนะเอาก็มันเจ็บใจอ่ะบางทีร่างกายไม่เจ็บหรอกแต่บางทีก็มันเจ็บไปถึงใจเลยคิดแล้วโกรธแค้นไม่พอใจนะอันนี้ก็ต้องอดทนโดยยึดคุณธรรมก็คือไม่ผูกโกรธเราก็ต้องอดทนนะไม่ผูกโกรธไม่ผูกพยาบาทไม่ผูกอาฆาตแค้นนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีความอดทนต่อความเจ็บใจแล้วก็นะเราก็จะเป็นคนที่มีแต่เรื่องร้อนร้อนนะมีแต่เรื่องร้อนร้อนก็คือใครเข้าใกล้ก็จะก็ตัวเองก็ไม่มีความอดทนก็เลยมีแต่ความโกรธแค้นผูกอาฆาตพยาบาทอย่างเงี้ยใครเข้าใกล้ก็โอ้ก็ร้อนนะก็ไม่สบายใจอึดอัดนะก็ต้องฝึกความอดทนนะข้อนี้นะว่าต้องอดทนต่อความเจ็บใจนะเจ็บใจ 4. อดทนต่ออำนาจกิเลสนะอดทนต่ออำนาจกิเลสอำนาจกิเลสจะทำยังไงได้อำนาจกิเลสก็จะทำให้เราลุ่มหลงนะลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยนะมีอารมณ์ที่ลุ่มหลงมัวเมาหน้าใคร่หน้าเพลิดเพลินเนี่ยในสิ่งที่อยากจะทำแต่ไม่ควรทำนะสิ่งที่อยากจะทำแต่ไม่ควรทำมันก็อารมณ์มันก็เคลิบเคลิ้มล่อไปให้เราคิดพูดทำในสิ่งที่ไม่ดีนะอำนาจกิเลสก็มีความสำคัญอย่างนี้นะก็เราก็จะคิดพูดทำในสิ่งที่ไม่ควรเป็นบาปเป็นอกุศลนะสิ่งที่จะทำให้เรามีขันติได้เราก็ต้องยึดหลักหิริโอตปะนะหิริโอตปะคือความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อผลของบาปนะถ้าเราไม่มีความอดทนในข้อนี้ต่ออำนาจกิเลสเนี่ยนะก็จะเป็นคนที่มีแต่เรื่องที่สกปรกนะไม่มีใครเข้าใกล้หรอกโอ้โหมันคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเนี่ยถ้าเราไม่มีความอดทนอดกลั้นต่ออำนาจกิเลสอย่างเงี้ยใครๆก็รังเกียจนะเพราะว่าโอ้เราคิดแต่เรื่องสกปรกทั้งนั้นนะเรื่องบาปเรื่องอกุศลนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนนะความอดทนอดกลั้นเนี่ยมันไม่ได้ตกมาจากฟ้าไม่ได้ซื้อหาได้ด้วยเงินทองนะแค่ลงมือทำนะลงมือทำนะมันเกิดขึ้นมาในใจปุ๊บก็ลงมือทำได้เลยนะก็ยกตัวอย่างนิดหนึ่งว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความอดทนหรือขันติเนี่ยต่อความลำบากตากต่ำนะลำบากตากต่ำเช่นพระองค์ก็ทรงเสด็จไปจำพรรษาที่เมืองเวรัญชพามนะเมืองเวรัญชานะโดยเวรัญชพามเนี่ยก็นิมนต์นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำพรรษาแต่มาดลใจเวลาจะพามแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดเนี่ยนะไม่ให้ใส่บาตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตลอด3 เดือนเลยนะตลอด3 เดือนเ

พระองค์ทรงอาศัยนะยังอัตภาพอาศัยด้วยข้าวแดงที่พ่อค้าม้าถวายนะพอค้าม้าเนี่ยก็มาหลังมาเข้าเมืองหลังจากที่มาโดนใจแล้วนะโดนใจชาวเมืองไปแล้วนะพระองค์ก็ยังอัตภาพเนี้ยนะด้วยข้าวแดงเนี่ยตลอด3เดือนนะแม้พระอรหันต์หลายรูปนะก็จะขออาสาที่จะไปบิณฑบาตที่อุตรกุรุทวีปนะหรือไม่ก็ใช้ฤทธิ์เนี่ยนะพลิกงวนดินขึ้นมาฉันนะพระองค์ก็ทรงห้ามไว้นะพระองค์ทรงมีขันติธรรมนะมีขันติธรรมไม่เสด็จไปหาพฤกษาหารอย่างอื่นเลยนะนอกจากข้าวแดงที่พ่อค้าม้าถวายให้นะอันนี้ก็คือเป็นขันติธรรมหรือความอดทนอดกลั้นนะต่อความยากลำบากตรากตรำนะเราเองก็ควรที่จะทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอันนี้ส่งของความอดทนมี5ประการนะวันที่ส่งของความอดทนเป็น5ถ้าใครอดทนนะอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากต่อทุกขเวทนานะต่อความเจ็บใจแล้วก็ต่ออำนาจกิเลสแล้วก็จะมีอานิสงส์อย่างเงี้ย5ประการอย่างน้อย1ก็ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของคนเป็นอันมากโอ้ไปไหนคนก็รักนะเพราะว่าคนที่มีความอดทน4ประการนะก็เป็นผู้รักษาใจที่ผ่องใสไม่มีอะไรที่มาไม่หวั่นไหวต่ออะไรที่มากระทบกระทั่งนะสองย่อมเป็นผู้ไม่มีเวรจะไปมีคู่กรรมคู่เวรต่อใครไม่มีนะเพราะว่าระงับนะเพราะว่าแผลเป็นไงเป็นความอดทนเนี่ยก็เป็นผู้มีตบะอดทนต่ออำนาจกิเลสได้แล้วนะก็ไม่มีไปก่อเวรนะกับใครสามย่อมเป็นผู้ไม่มีโทษนะไม่มีโทษก็คือไม่มีผลเสียข้อเสียหรือเหตุอันตรายใดๆนะไปไหนจะนั่งนอนยืนเดินนะไม่มีผลเสียใดๆต่อตนเองและผู้อื่นนะสี่ย่อมเป็นผู้ไม่หลงกระทำกาละก็ตายนะอย่างมีสติอย่างมีสติก็เมื่อละจากโลกก็คือมีจิตผ่องใสนั่นเองนะห้าเมื่อตายย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นะแล้วก็เป็นทางมรรคผลนิพพานด้วยนะถ้าใครมีความอดทนแล้วก็อานิสงส์ก็แน่นอนไปสู่สุคตินะสุคตินะเพราะว่าอำนาจกิเลสก็จะก็ควบคุมได้นะอำนาจกิเลสก็ควบคุมได้นะความเจ็บใจก็ควบคุมได้นะทุกขเวทนาความลำบากตากตำก็ควบคุมได้ใจจึงรักษาใจผ่องใสตลอดนะรักษาใจได้ผ่องใสตลอดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองเลยนะการที่เราฝึกความอดทนเนี่ยนะหลักคือดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหลักสำคัญของการที่เราจะใช้คุณธรรมเรื่องความอดทนหนึ่งก็คือก็ตามโอวาทปาติโมกข์นั่นแหละใน

0: ข้อหลักการสามประการเนี่ยนะในวันมาฆบูชาเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แสดงโอวาทปาติโมกข์เนี่ยโดยหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยสามประการอดทนต่อการละชั่วสองอดทนต่อการทำความดีจะมีเวลาจะหนาวร้อนฝนตกอย่างไรก็จะทำความดีจะอดทนต่อการทำความดีเรื่อยไปนะข้อแรกถ้าก็จะอดทนต่อการละความชั่วนะไม่ว่าอย่างไรก็จะอดทนนะละความชั่วให้หมดให้น้อยที่สุดให้มากที่สุดละให้มากที่สุดนะละจนไม่เหลือนะข้อที่สามคืออดทนต่อการทำใจให้ผ่องใสเมื่อละชั่วทำความดีแล้วแล้วก็ต้องหมั่นประคับประคองมีความอดทนการเจริญสมาธิภาวนานะการทำใจให้หยุดให้นิ่งนะก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยผ่องใสตลอดมันก็ต้องอดทนทำนะทำไปเรื่อยนะทำไปเรื่อยอันนี้แหละมงคลของชีวิตนะประการที่27นะก็คือไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมนะจะประสบความสำเร็จได้เร็วนะก็ต้องฝึกฝนเรื่องความอดทนอดกลั้นนะอดทนอดกลั้นนี่แหละยิ่งเราเองนักสร้างบารมีนะจะต้องมีความอดทนอดกลั้นเพราะเราไปเป็นทีมนะอย่าเบื่อหน่ายกับการอยู่ร่วมกันนะสร้างบารมีร่วมกันนะอันนี้ก็ใช้ใครมีความอดทนมากมีขันติธรรมมากก็จะไปประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมได้เร็วนะก็พรุ่งนี้ก็วันครบรอบวันละสังขารของคุณยายอาจารย์ของเราครบ26ปีนะพรุ่งนี้วันที่10กันยาก็มาร่วมพิธีนะเอาบุญให้คุณยายนะในพิธีสวดพระพุทธมนต์นะแล้วก็ถวายสังฆทานนะก็เริ่ม 10:15 นะก็เริ่ม 10:15 มาเอาบุญให้คุณยายนะก็เป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายนะไม่มีคุณยายก็ไม่มีหลวงพ่อนะไม่มีหลวงพ่อก็ไม่มีวัดพระธรรมกายนะไม่มีวัดพระธรรมกายก็ไม่มีพวกเรานะงั้นก็เอามาเอาบุญกับท่านนะบุญเอาบุญกับท่านก็บุญก็เกิดที่เรานั่นแหละนะวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรนะให้ทุกท่านนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจงมีแต่ความสุขความเจริญนะรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมติดตามมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
2: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
3: สาธุจ้า
4: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติ

0: การบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหาร

ให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกใน

ตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ย

ทั้งชีวิตแล้วใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปชัญญะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในภาษาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ภาษาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดภาษาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็

อย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไป

้ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากถ้าเดินขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันนะครับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นแหละใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัม

สัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆแล้วเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะแล้วเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้ว

ให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชานะให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยเฉยก็ได้แตะแตะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

งคลใส่ตัวเกิดเป็นคนมันต้องหามงคลใส่ตัวชีวิตถึงจะเจริญได้จะต้องนึกต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลใจถึงจะเจริญได้ถ้าใจดีคำพูดก็เป็นมงคลทำอะไรก็จะเป็นมงคลไปด้วย

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสร

0: Brahmani Sikkhapathang Samadhiyami
1: Suramiraya Machapamathathana Viramani Sikkhapathang Samadhiyami
0: Imani Pancha Sikkhapathani Silena Sukhating Yanti Silena Phokasampatha Silena Niputing Yanti Tassamma Silang Viso Thaye
1: Sathu Grab Grab Grab
2: เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไป

ให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะคล้ายๆกับเราเปลือกตานิดๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริ้มๆนั่งง่ายยิ้มๆให้สบายๆแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีหลับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกระทั่งตัวของเราด้วยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับพินาศต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่น

ในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราแต่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิด

ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งถ้าท่านเห็นภัยในการเป็นว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอด

ยอมอยหลายชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เคยความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพลัดพรากอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีของแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นขวัตรภูบุคคลก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีลห้าเป็นปกติในชีวิตประจำวันด้วยความบันเทิงใจและความสมัครใจมีศีลห้าศีลแปดอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพาน

ไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวปดบังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจมาในตัวเนี่ยมีมรรคผลนิพพานที่ทุกคนสามารถบรรลุได้เช่นเดียวกับพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้มีบุญในการก่อนพญามารเขาบดบังไม่ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรานี้แล้วก็ดึงใจมนุษย์ให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจากที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ไปติดกับโลกภายนอกติดกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตคือหาทางออกชีวิตให้ได้ความเพลินเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างปัญหาเพื่อจะให้ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเช่นประสบปัญหาชีวิตก็ไปแสวงหาสิ่งมึนเมาเพื่อจะให้เกิดความพลนลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นแหละก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่เอาความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงนี้สวนทางกลับที่พยามารดึงเอาไปติดข้างนอกพยามารก็ตึงไปติดรูปเสียงกิริยสัมปัตธรรมลมแล้วก็เพลินกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แถมมีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นป้อมปราการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกๆชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเมื่อนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆมากเหมือนน้ำแข็งใสๆมากเหมือนกระจกใสๆมากเหมือนเพชรใสๆมากหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือใสเกินความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่

มาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขได้ซึ่งแตกต่างจากความเพลินความเพลินก็คือความเพลินจะได้เป็นความสุขที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำพังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจะเราเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากประตูสู่อายตนะนิพพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งและก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงดำใสๆกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมได้สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้มีแต่ความสุขล้วนๆที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลายใจจะขยายไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจักขุที่ทำให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้นล้วนสวยงามล้นล้วนกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยเอากลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆ

จะอยู่ในกลางนะกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะคือกายฐานที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละกายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่งมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้ก็ถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดทั้งกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั่นเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองแล้วก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆของใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เรื่อยขึ้นมาเลยเนี่ยกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ 5% ก็นึก 5% ชัดเจน 10% ก็นึก 10%

อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้เอาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้าน

นานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกาย

เกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรง

ได้พบกับหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังอุตสาภควาโตอุปภาคณมกา

0: ะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรม9

0: เหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้

0: ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา

0: ะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศล

0: ย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชะ
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัว